เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเข้าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และไปเล่นตามมุมค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นร่วมกันด้วยค่ะและคอยฟังเสียงสัญญาณที่คุณครูปิ๊งให้ดีๆนะคะเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องรีบช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลย

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วโต๊ะที่1อะไรครับ
2: ก็ลิ้นน้ำมัน
0: กับหลังหันครับโต๊ะที่2ล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและโต๊ะสุดท้ายวันนี้ทำกิจกรรมอะไรคะฉีกกระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็มานั่งรอเพื่อนๆกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าผลงานกันบ้างคะขอเชิญผลงานชิ้นแรกของเราค่ะน้องมะลิค่ะน้องมะลิวันนี้น้องมะลิสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะลูก
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้หนูทำอย่างไรบ้างคะหนูทำอย่างไรถึงออกมาเป็นต้นไม้แบบนี้ใช้อะไรทำบ้าง
1: ฉีกกระดาษสีน้ำตาล
0: ฉีกกระดาษสีน้ำตาลก่อนเป็นแบบไหนคะ
1: แบบยาวๆ
0: เป็นยาวๆตรงๆใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ฉีกสีเขียวกับสีชมพู
0: สีเขียวกับสีชมพูแบบไหนคะลูก
1: คือแบบยาวนิดนึง
0: ยาวนิดเดียวก็คือสั้นกว่าใช่ไหมคะแล้วเอานำมาแปะประกอบกันเหรอลูกแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นต้นไม้สวยไหมคะหนูปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะเพื่อนมีการวางแผนก่อนนะว่าจะฉีกเส้นตรงยาวๆเป็นต้นไม้สีน้ำตาลและก็นำกระดาษสีเขียวกับสีชมพูฉีกเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ว่าทำไมลงสั้นลงนะคะแล้วก็นำมาต่อกันเป็นพุ่มไม้นั่นเองสวยมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยขอบคุณนะครับเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้ยังมีผลงานการปั้นนะคะและการวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนโอ้โหหลายภาพเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีความคิดจินตนาการดีขึ้นมากๆเลยคุณครูปิ๊งขอโชว์ผลน้องสกายค่ะน้องสกายออกมาเล่าผลงานให้คุณครูฟังหน่อยเชิญครับผลงานวันนี้ทำเป็นอะไรครับ
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินแล้วสีเขียวๆแล้วลูก
1: กองระเบิดที่ยิงแล้วมากองไว้ตรงนี้
0: อ๋อเป็นการยิงแล้วกองไว้เหรอคะโอ้เห็นไหมคะเด็กๆสามารถปั้นนะคะตามจินตนาการเวลาหนูปั้นอย่างไรคะ
1: ปั้น
0: เป็นยังไงก่อน
1: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นยาวๆแล้วมาทำอะไรกันคะเอามาทำอะไรกันลูกต่อกันใช่ไหมคะต่อกันแบบไหนบ้างคะ
1: ใส่ปีกตรงน
0: ี้ใส่ปีกใส่อะไรอีกคะ
1: ใส่หาง
0: ใส่หางด้วยนะคะเด็กๆว่าสวยไหมลูกมีเครื่องบินกี่ลำลองนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะ
1: 1 2 3
0: เท่าไหร่คะ
1: โ
0: อ้โหปรบมือดังๆให้สกายหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆมากๆเลยค่ะที่มีการคิดแล้วก็วางแผนการทำกิจกรรมค่ะเด็กๆจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในกิจกรรมสนุกๆในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือลงค่ะวันนี้นะคะเกมที่คุณครูปิ๊งนำมาชื่อว่าเกมโดมิโนอุปกรณ์กันฝนค่ะภาพเกมของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์กันฝนเยอะแยะเลยเด็กๆอยากดูหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งวางให้ดูก่อนนะว่ามีภาพอะไรบ้างมีเสื้อกันฝนมีรองเท้ามีเสื้อกันฝน2สีเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีภาพหมวกมีภาพอะไรอีกนะภาพร่มเยอะแยะเลยเห็นไหมคะมีถึง5ภาพค่ะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์วันนี้คุณครูปิ๊งให้สัญลักษณ์นะคะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพผักค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะให้เด็กๆสังเกตสัญลักษณ์ทุกครั้งค่ะเวลาเด็กๆเก็บเกมการศึกษานะคะเด็กๆจะได้เก็บเข้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะวิธีการเล่นจะสอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งทบทวนกันดีไหมคะวิธีการเล่นของคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มมาถึงปุ๊บเด็กๆก็ต้องแจกบัตรบัตรเกมของเราแจกคนละ5ชิ้นเราก็นับ1 2 3 4 5เลือกออกมา5ชิ้นแจกคนที่1เสร็จแล้วแจกคนที่เท่าไหร่ต่อคนที่2ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็แจกโดยเด็กๆต้องแจกให้เพื่อนไหมไม่ต้องให้เพื่อนแจกตัวเองก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และ1 2 3 4และ5ค่ะเพื่อนๆหยิบคนละ5นะคะการ์ดที่เหลือเราก็จะเอาไว้ตรงกลางเป็นโจทย์1ชิ้นนะคะชิ้นที่เหลือเราเอาไว้ตรงกลางและผู้เล่นคนที่เท่าไหร่จะเริ่มเป็นคนแรกคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และวนกลับมาคนที่เท่าไหร่อีก1เหมือนเดิมคนแรกคุณครูปิ๊งก็ต้องสังเกตภาพด้านนี้เป็นภาพอะไรคะหมวกภาพด้านนี้ล่ะคะชุดกันฝนสีอะไรสีม่วงคุณครูปิงก็สังเกตภาพมีทั้งชุดกันฝนสีม่วงและหมวกอยู่ที่ผู้เล่นนะคะว่าจะเลือกภาพใดก็ได้ที่เหมือนกันกับภาพโจทย์แล้วนำมาต่อกันด้านที่เหมือนกันต่อมาเป็นผู้เล่นคนไหนคนที่สองก็จะต้องดูตรงไหนคะสังเกตภาพตรงไหนลูกภาพที่อยู่ริมฝั่งนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วคะร่มฝั่งนี้เหมือนเดิมเป็นชุดกันฝนสีม่วงเราก็มาดูมีร่มกับชุดกันฝนสีม่วงไหมนะถ้ามีก็สามารถหยิบแล้วมาต่อฝั่งที่เป็นชุดเหมือนกันได้เด็กๆต้องวางหัวไปทางเดียวกันไหมไม่ต้องเด็กๆสามารถวางฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นภาพที่เป็นภาพเดียวกันคนต่อไปก็สังเกตภาพที่อยู่ปลายนะคะเป็นภาพร่มกับรองเท้าบูทนะคะเด็กๆสามารถเล่นเป็นหรือยังคะเป็นหรือยังลูกเด็กๆสามารถเลือกแล้วก็วนกันเล่นต่อมาเป็นคนที่4คนที่4ก็เลือกนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นคนที่1วนกลับมาอีกครั้งนึงคนที่1ก็มาต่อคนที่2ก็มา ต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าชิ้นส่วนจะหมดแต่เด็กๆต้องสลับกันนะถ้าเด็กๆไม่สลับกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เราไม่ได้เล่นคนเดียวเราเล่นร่วมกันกับเพื่อนฉะนั้นเด็กๆต้องสลับกันเล่นผัดวนหมุนวนกันไปคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แล้วก็กลับมาคนที่1ใหม่หมุนวนกันไปเรื่อยๆสามารถสังเกตทั้ง2ฝั่งได้ว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ข้ามไปคนต่อไปข้ามไปคนต่อไปใครเป็นผู้เล่นที่ชิ้นส่วนหมดก่อนก็จะเป็นผู
1: ้
0: ชนะเสร็จแล้วทำได้ไหมคะประมือ1ครั้งประมือ5ครั้งแล้วให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเราในการเล่นเกมหน่อยสิคะว่าเราเล่นเกมอย่างไรบานกันกับเพื่อนๆเล่นกันในกลุ่มนะคะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเกมเข้าภาชนะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นเพื่อจะได้แลกกันเล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่วันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

กลุ่มที่1เชนค่ะกลุ่มที่2ตัวนี้นะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะเล่นได้ไหมคะลูกเป็นเกมที่เด็กๆนะคะเคยเล่นแล้วเล่นบ่อยครั้งด้วยนะคะแต่เด็กๆต้องฝึกการนับจำนวนและการเรียงลำดับนะคะผู้เล่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงยังสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะรวมกันเล่นเกมได้ดีมากๆเลยค่ะมีการพูดคุยสนทนากันนะคะว่าเล่นอย่างไรแล้วก็ช่วยกันนะคะเล่นเกมได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะรวมถึงการเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมด้วยค่ะแล้วนอกจากวันนี้ที่เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้าบ้างคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆสนทนาข่าวกันเรื่องอะไรบ้างคะสภาพอากาศต่างๆมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีฝนตกมีอะไรอีกคะมีน้ำท่วมใช่ไหมคะบางคนก็บอกเล่าเหตุการณ์นะคะที่ตนเองพบเจอมาค่ะเด็กๆสามารถนำข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะอย่างเดียวหรือเปล่าได้ทำอะไรด้วยเป็นผู้นำผู้ตามใช่ไหมคะแล้วใครได้เป็นผู้นำบ้างคะแล้วใครได้เป็นผู้ตามบ้างคะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้เป็นทั้งผู้นำและเป็นทั้งผู้ตามเพราะว่าการเป็นผู้นำเด็กๆต้องใช้อะไรใช้การคิดใช่ไหมคะเพราะว่าต้องคิดท่าทางต่างๆค่ะเพื่อออกมานำเพื่อนๆแล้วเวลาเป็นผู้ตามทำอย่างไรคะ
1: ทำ
0: ท่าทางตามเพื่อนที่ออกมานำนั่นเองค่ะเป็นการฝึกการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะวันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เด็กๆทำได้ดีมากๆเลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: ฤดูฝน
0: ในหน่วยฤดูฝนเรื่องอะไรวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะใส่อะไรคะการปฏิบัติตนใช่ไหมคะเมื่อฝนตกเด็กๆก็ต้องใช้อุปกรณ์กันฝนต่างๆมีอะไรบ้างคะที่เป็นอุปกรณ์กันฝนรองเท้าบูทมีอะไรอีกนะร่มอะไรนะคะรองเท้าบูทไปแล้วเสื้อกันฝนไปแล้วร่มใช่ไหมคะแล้วอะไรคะแล้วก็หมวกกันฝนถ้าเด็กๆไม่ได้ไปโดนฝนหนักๆใส่หมวกนิดหน่อยเพื่อกันศีรษะเพื่อไม่สบายใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆได้สวมใส่อุปกรณ์ไหมคะสวมใส่อุปกรณ์กันฝนของเด็กๆนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์กันฝนต่างๆและบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกแล้วค่ะมาถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างปั้นดินน้ำมันวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วกิจกรรมใหม่ล่ะคะ
1: ฉีกกระดาษ
0: เด็กๆฉีกอย่างไรใช้มือของเราใช่ไหมคะจับกระดาษและฉีกนะคะตามความคิดจินตนาการนะคะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานฉีกกระดาษหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานปั้นหรือวาดเสร็จแล้วครบ2กิจกรรมเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะ
1: เล
0: ่
1: นตามม
0: ุมวันนี้คุณครูก็เปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นนะคะและสังเกตว่าเด็กๆหลายคนเล่นรวมกันได้ดีขึ้นนะคะมีการวางแผนในการเล่นหรือการทำงานได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาหรือยัง
1: หมด
0: เวลาสนุกๆของเด็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆกันด้วยการร้องเพลงยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบาย เธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ไอ้หอม
2: คนหอม
3: ถ้างั้นเรามาออกมางั้นเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2สามเหยียดขา
2: สบาย
3: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายังเหยียดตรงเข่า

0: ข่าแล้วเหยียดข่าเท้าข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าข่าขึ้นข่าเท้าข่าขึ้นข่าเท้าข่าขึ้นข่าเท้าข่าขึ้นข่าเท้าข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: คุณจุก
0: บิด
1: จุก
0: บิด
2: มีเสียงด้วย
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบ
1: ทุบทุบมาครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดป้าป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวทงตัวทงตัวทงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
1: ฮึ
0: บ
3: สาม
1: ฮึบ
3: สอง
1: ฮึบ
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบเอ้าสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะแตะมือแตะด้วย
2: ว่
0: าเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ
0: ้
1: ย
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลงลุก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: พร้อมจังเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: ฮึบ
0: ฮึบกลับกลับมาพอเข่านิดเดียว ตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
4: เยี่ยมมาก
0: สี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแตกครับ
0: เหนื่อยแตกครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนำออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่สถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
1: เสียแล้วเสียเลย
2: คือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า

0: จอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
1: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
0: อม
1: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
0: โอเคเป็นยังไง
1: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
0: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
1: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละตาจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
0: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
1: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
0: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
1: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
0: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: เสียแล้วเสียเลย
1: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือเพื่อไม่ให้มันเป็นมาถึงตรงกลางควรกันมองเห็น
0: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะลดความดันลูกตายังไง
1: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตามันเป็นตัวสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด
0: ์
1: เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้นได
0: ้
1: โดยที่เราก็จะไม่ทราบ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือรามาแชร์ริ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝากซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ
2: หลงลืมเส้นทางกลับบ้านความจำแย่ลงมีปัญหาในการเลือกใช้คำเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมอาการหลงลืมใช่โรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าอาการหลงลืมแบบไหนที่เข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์ค่ะมาดูอาการแรกกันก่อนนะคะหลงลืมความจำแย่ลงเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมจริงค่ะถ้าขี้ลืมเฉยๆอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะคะแต่ถ้าหลงด้วยคือเรื่องมีการรับรู้คลาดเคลื่อนมีความจำที่ไม่ดีรู้ตัวรู้เรื่องน้อยลงกู้ยังไงก็กู้ไม่ขึ้นอันนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะมาดูอาการต่อมากันนะคะหลงลืมเส้นทางกลับบ้านเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมจริงค่ะแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเราตั้งใจลืมหรือเปล่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะตั้งใจลืมขับรถเข้าผิดบ้านนะคะอันนี้ไม่เท่ากับหลงลืมค่ะแต่ถ้าหลงลืมจากโรคอัลไซเมอร์เราจะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าเราจะกลับบ้านเราต้องเลี้ยวซ้ายเราต้องเลี้ยวขวาทั้งที่เส้นทางนั้นใช้อยู่เป็นประจำอันนี้คือการหลงลืมเส้นทางซึ่งอาจจะเสี่ยงกับอัลไซเมอร์ค่ะมาดูอาการถัดมากันนะคะลืมวันลืมคืนลืมสถานที่เสี่ยงโรคอัลไซเมอร์หรือไม่จริงค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแล้วเราจำไม่ได้ว่าตรงนี้คืออะไรใช่บ้านของเราหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราตื่นมาแล้วเราสับสนเราคิดว่าตอนนี้เป็นกลางวันทั้งที่เป็นกลางคืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการเสี่ยงหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์นะคะมาดูอาการสุดท้ายกันนะคะมีปัญหาในการเลือกใช้คำทั้งการพูดและการเขียนเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่จริงค่ะแต่ต้องดูความสามารถเดิมของผู้ที่มีอาการผิดปกตินั้นก่อนนะคะถ้าท่านปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ชอบเขียนหรือชอบพูดอยู่แล้วทำได้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยนะคะแต่ถ้าปกติในชีวิตประจำวันใช้การเขียนใช้การพูดแล้วปัจจุบันนี้

่นึกคำไม่ออกเขียนไม่ถูกอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติเสี่ยงกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะสำหรับการป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะข้อ1ดูแลสุขภาพกายของท่านให้แข็งแรงอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีถ้าท่านมีโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหัวใจและหลอดเลือดควรจะต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะข้อ2สุขภาพใจนะคะเราต้องมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานไม่เครียดไม่ซึมเศร้านะคะข้อ3สุขภาพสังคมต้องดีค่ะการมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยเพื่อนวัยเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพสังคมของเราแข็งแรงได้ถ้าสุขภาพทั้ง3ด้านนี้แข็งแรงเราก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: เป็นอะไรมาครับวันนี
5: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
3: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
5: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
3: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
5: ครับผม
3: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
5: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
3: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
5: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
3: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรัก

่าต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทําให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ําครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ําเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิ๊งค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกมาสนทนาข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ยิ้มให้กันหรือยังคะยิ้มให้กันยามเช้าก็จะได้สดชื่นกันนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆก็ทราบว่าเป็นช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 กำลังกลับมาระบาดอีกแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆจึงต้องสวมอะไรมาคะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือสวมใส่แมสมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะก็มีข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะคะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะเด็กๆคนไหนอยากฟังบ้างคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนค่ะเด็กๆอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เด็กๆเป็นยังไงคะเจ็บป่วยหรือไม่สบายได้นั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังตนเองค่ะการระมัดระวังตนเองอย่างแรกเลยคือเด็กๆจะต้องล้างมือให้บ่อยๆยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราอาจจะนำมือของเรานะคะไปจับเชื้อโรคในที่ต่างๆนะคะแล้วอาจจะไม่รู้ตัวและนำมือของเราไปหยิบจับอาหารหรือของนะคะมาใส่ปากทำให้เด็กๆเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่สบายนั่นเองใช่ไหมคะและเมื่อล้างมือแล้วเด็กๆก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่เด็กๆนะคะออกมานอกบ้านค่ะเพราะว่าเชื้อโรคภายนอกเด็กๆมองเห็นไหมคะไม่เห็นนั่นเองเด็กๆ ดูแลตนเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะมีข่าวสารออกมาบอกเล่าให้ครูปิ๊งฟังบ้างนะขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: หนูไปเที่ยวมา
0: ที่ไหนคะลูก
2: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลไปทำอะไรมาคะลูก
2: ไปเล่นน้ำ
0: แล้วทำอะไรอีกคะ
2: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายกับเล่นน้ำใช่ไหมคะหนูไปกับใคร
2: พ่อ
0: คุณพ่อมีใครอีกคะ
2: แม่
0: คุณแม่ด้วย
2: ก็หนู
0: แล้วก็หนูเป็นกี่คนแล้วคะ
2: สาม
0: คนแล้วหนูได้เล่นน้ำทะเลไหมคะ
2: เล
0: ่นน้ำทะเลหนูเล่นอย่างไรลูก
2: เล่นใกล
0: ้ๆเล่นใกล้ๆกับใครคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะและนอกจากไปเล่นที่ทะเลมีการเล่นทรายแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
2: พ่อพาหนูไปซื้อขนม
0: พ่อพาไปซื้อขนมที่ไหนคะ
2: ที่ร้านขนม
0: ร้านค้าใช่ไหมลูกแล้วหนูซื้อขนมอะไรมารับประทานคะ
2: ขนมโอวัลติน
0: แสดงว่าเป็นขนมนะคะที่ทำจากนมเหรอลูกเป็นนมช็อกโกแลตใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะแสดงว่ามีประโยชน์ไหมคะเด็กๆมีประโยชน์นั่นเองครับปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะทำไมถึงต้องรับประทานขนมหรือที่มีประโยชน์ล่ะคะ
3: จะได้ไม่ฟันผุ
0: เด็กๆก็จะได้ไม่ฟันผุเหรอลูกใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ใช
0: ่ทำอย่างไรถึงจะไม่ฟันผุรับประทานขนมก็อาจจะฟันผุได้นะคะฉะนั้นเมื่อรับประทานอาหารหรือขนมต่างๆเด็กๆก็ต้องแปรงฟันค่ะเพื่อจะได้ฟันไม่ผุนั่นเองมีคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกนะขอเชิญน้องเชื่อเต็มค่ะน้องเชื่อเต็มคะวันนี้หนูอยากเล่าเรื่องอะไรลูก
2: ตอนหนูไม่สบายต้องกินยา
0: ตอนหนูไม่สบายต้องกินยาแล้วหนูมีอาการอย่างไรบ้างคะอาการของหนูเป็นอย่างไรตอนที่ไม่สบายลูก
2: ไข้ขึ้น
0: มีไข้ใช่ไหมคะตัวเป็นยังไงคะ
2: ร้อน
0: ตัวก็ร้อนเลยแล้วคุณแม่ทำอย่างไรบ้าง
2: แม่ป้อนยา
0: คุณแม่ก็เลยป้อนยาหนูแล้วหนูเป็นยังไงคะ
2: แม่ก็นอน
0: แล้วหนูก็นอนใช่ไหมลูกแล้วดีขึ้นไหมคะเวลารับประทานยาแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
2: พอฝากไปวันหนึ่งก็หาย
0: แล้วหนูก็หายใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไม่สบายมีอาการอย่างไรคะไข้ขึ้นตัวร้อนค่ะแล้วทำอย่างไรถึงจะหายลูก
1: กินยา
0: คุณแม่นะคะก็ให้รับประทานยาลดไข้ค่ะแล้วก็ต้องทำอะไรเยอะๆด้วยนอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะร่างกายของเราจะได้หายจากการไม่สบายหรือการเป็นไข้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีทีเดียวเลยค่ะมีหลากหลายข่าวมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อค่ะ

0: ด็กคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะขอเชิญยกมือค่ะโอโซนค่ะน้องโอโซนวันนี้อยากจะมาบอกเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: ออกกำลังกาย
0: เรื่องออกกำลังกายหนูทำที่ไหนคะลูก
1: ที่บ้าน
0: ตอนไหน
1: ตอนกลับไปจากโรงเรียนตอนเย็น
0: อ๋อแล้วใครพาหนูออกกำลังกายคะ
1: ป้าป้า
0: ป้าป้าทำอะไรบ้าง
1: ป้าป้าเตะตะก้อกับโอโซน
0: น้องหนูเตะตะก้อเป็นเหรอลูก
1: เป็น
0: ใช่ไหมคะโหดีมากๆเลยค่ะคุณครูปิ๊งอยากให้โอโซนออกกำลังกายเพราะว่าร่างกายจะเป็นอย่างไร
1: แข็งแรง
0: ใช่ไหมคะแล้ว

0: คุณพ่อพาทำอะไรอีกไหมครับ
1: ก็คุณพ่อก็พาไปตอนมือไปปั่นจักรยานกับออนซึ่งตอนมือด้วย
0: อ๋อนอกจากไปเตะตะกร้อแล้วใช่ไหมคะยังพาหนูกับน้องใช่ไหมลูกน้องออนเซนใช่ไหมคะปั่นจักรยานกันด้วยแล้วหนูปั่นอย่างไรหนูปั่นได้ไหม
1: ได้
0: จักรยานของหนูมีกี่ล้อ
1: กี่ล้ออ
0: ๋อยังมี4ล้อช่วยอยู่ใช่ไหมคะโอเคจะได้ปลอดภัยในการปั่นจักรยานนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีจักรยานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กๆใช้2ล้อเลยอาจจะเกิดอะไรขึ้นคะโอโซนอาจจะล้มได้ตอนนี้โอโซนยังใช้4ล้ออยู่ใช่ไหมลูกโอเคไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกนะคะเพราะว่าเด็กๆออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่เด็กๆต้องระมัดระวังร่างกายของตนเองได้รับอุบัติเหตุด้วยนั่นเองค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งดีใจมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือสิ่งที่เด็กๆนะคะได้ไปทำมาค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะเด็กๆก็นะสามารถนะคะนำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนใช้ภาษาได้ดีขึ้นมีการพูดประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วโอ้โหหลายคนนะคะอยากออกกำลังกายยามเช้ากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากออกกำลังกายกันแล้วหรือยังคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะจากแทมบูรีนค่ะเด็กๆนะคะต้องฟังเสียงสัญญาณแบบนี้ค่ะเด็กๆทราบแล้วหรือยังคะว่าคุณครูปิ๊งมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะมีจังหวะช้ามีจังหวะเร็วและจังหวะหยุดค่ะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะตามเสียงอะไรลูกตามเสียงของสัญญาณจังหวะใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆลุกขึ้นยืนกันเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะ

อยู่ลูกช้างใช่ไหมคะน้องทำท่าอะไรอยู่คะออกกำลังกายเยี่ยมมากเลยค่ะอันตาล่ะคะยืนขาเดียวโอ้โหหลายคนนะคะมีท่ามากมายเลยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะตอนนี้เพื่อนๆปลายทางมีคนไหนทำท่าอะไรอยู่บ้างคะเป็นจรวดเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะทำท่าสูงแบบนี้เป็นจรวดที่สูงแน่ๆเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อ

นะคะไม่ว่าจะไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังถอยหลังก็ได้นะคะหรือจะทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวเตี้ยๆไปกับพื้นก็ได้ไปกันต่อเลยค่ะน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่ลูกกบนะคะหนูและลูกลองซินทำท่าอะไรจ๊ะปลาเอ๋น้องริต้าล่ะคะนกนะคะหลายคนนะคะมีท่าทางที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะร้องเพลงแล้วให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ไหมคะทำท่าทางประกอบเพลงตามเพลงของครูกันเลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงเมฆฝนค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทำท่าทางแล้วก็คิดท่าทางตามเพลงที่คุณครูร้องนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางเลยนะคะเพลงเมฆฝนค่ะ

ให้ช่วยกันลดน้ำหนักเลยพาแย่แตกเป็นเม็ดฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดิน

เด็กๆทำท่าก้อนเมฆอย่างไรคะอ๋อเป็นก้อนเมฆใช่ไหมคะแล้วเวลาลอยมากอดกันล่ะคะกอดเพื่อนๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางได้กันหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกหนึ่งครั้งดีไหมคะถ้าดีแล้วไปทำท่าทางประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบค่ะ

10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามอิริยาบถต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนนะคะยืดเหยียดร่างกายค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ

เด็กๆเอามือวางที่ตักได้ค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งค่ะ

0: ลืมตาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงร้องเพลงอะไรคะ
1: เมฆ
0: ใช่ไหมคะเพลงเมฆอะไรคะเพลงเมฆฝนใช่ไหมคะเด็กๆว่าก้อนเมฆทำอะไรกันคะ
1: กอด
0: กันใช่ไหมคะเลยทำให้ใหญ่ขึ้นไหมคะใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: น
0: ้
1: ำก
0: ็
1: เต
0: ็
1: ม
0: แล้วก็ทำเป็นไงคะ
1: เป็นน้ำฝน
0: กลายเป็นน้ำฝนแล้วเด็กๆทำท่าน้ำฝนหรือเปล่าทำอย่างไรคะโอ้โหหลายคนนะคะมีความคิดและจินตนาการดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอย่างไรกันบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะในการเคลื่อนไหวร่าง

กายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือหยุดในสัญญาณหยุดได้ค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะร้องเพลงเมฆฝนค่ะเด็กๆก็สามารถใช้ความคิดจินตนาการของตนเองนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะประกอบเพลงเด็กๆทำได้ดีกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วฝนเป็นยังไงคะเกิดจากฝนตกเกิดจากอะไรอะคะลูกเราเรียนถึงคุณสมบัติของน้ำแล้วก็การเกิดฝนไปแล้วใช่ไหมคะการเกิดฝนเกิดจากไอน้ำลอยขึ้นไปไหนคะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วเจอกับอะไรดวงอาทิตย์ให้อะไรคะให้ความร้อนทำให้ไอน้ำต้องไปทำอะไรกันรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆแล้วเมื่อก้อนเมฆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำให้คะเกิดอะไรขึ้นคะฝนก็ตกนั่นเองค่ะแล้วเมื่อวานนี้ล่ะคะเด็กๆเรียนรู้ถึงการใช้อุปกรณ์กันฝนแล้วหรือยังมีอะไรบ้างมีเสื้อกันฝนมีร่มมีอะไรอีกคะมีหมวกมีอะไรกันฝนได้อีกคะรองเท้าบูทด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันต่อในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
1: เม
0: ื่
1: อเจ
0: ็
1: บป
0: ่
1: วย
0: และโรคในฤดูฝนค่ะ
1: ในฤด
0: ูฝนก็จะทำให้เราเป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกอาจจะไม่สบายได้เกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็โรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะอะไรคะอ่านว่าเพลงใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตคำดีๆนะตรงนี้ค่ะเพลง
1: หลบฝน
0: เพลง
1: หลบฝน
0: ไม่ทราบนามผู้แต่งนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูปิ๊งก่อนนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะซาซาซาฝนตก

โอ้ยจะเป็นหวัดเอ่ยหาใจหาใจเด็กๆอยากร้องไหมคะทําท่าด้วยได้ไหมอ่ะคิดท่าทําคําท่าทางด้วยได้ไหมคะคิดท่าเองได้ไหมลองทําท่าทางแล้วก็ร้องเพลงหลบฝนไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หวัดเอ่ยฮาร์ดเช่ฮาร์ดเช่โอ้โหปรบมือให้แดงหน่อยค่ะเพลงนี้บอกว่าให้เด็กๆทำอย่างไรคะหลบฝนเพราะว่าอะไรคะลูก
1: มัสลา
0: เชิญน้องก้าวค่ะสวมแมสให้คุณครูด้วยครับ

0: ้องก้าวใส่แมสทางนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหวัดเหมือนเพลงเลยใช่ไหมคะน้องก้าวครับเพลงหลบฝนบอกให้น้องก้าวทำอะไรคะ
1: หลบ
0: ทำไมถึงต้องหลบฝนคะ
1: หนูไม่สบาย
0: เพราะอะไรถึงไม่สบายล่ะลูก
1: หนูเป็นหวัด
0: เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงจะไม่สบายหรือเป็นหวัดถ้าเป็นยังไง
1: เปียกฝน
0: ถ้าเปียกฝนเราอาจจะไม่สบายหรือเป็นหวัดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะแล้วเวลาเป็นหวัดหนูจามฮัทเชอร์หรือเปล่าครับไม่จามใช่ไหมคะหนูมีอาการอย่างไรบ้างคะเวลาเป็นหวัด
1: หนูก็หยุดบ้าน
0: หยุดอยู่บ้านเพราะว่ามีอาการอย่างไร
1: ไม่สบาย
0: ไม่สบายหนูเป็นยังไงบ้างหนูมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น
1: อะ
0: ไอมีอะไรอีก
1: ไม่สบาย
0: นั่นแหละมีอะไรไหลด้วยนะ
1: น้ำมูก
0: น้ำมูกไหลด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆนะคะเปียกฝนร่างกายของเด็กๆนะคะก็อาจจะไม่สบายหรือเป็นหวัดได้อาการของการเป็นหวัดก็จะมีอะไรไหลนะคะ
2: น้ำม
0: ูกไหลเป็นไงคะไอแล้วก็
2: เจ
0: ็บคอแดงนะคะแล้วก
2: ็
0: ตัวร้อนใช่ไหมคะมีไข้นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถป้องกันตนเองได้นะคะถ้าเด็กๆไม่อยากไม่สบายใครอยากไม่สบายไหมหนูอยากเป็นไข้ไหมดีไหมคะเป็นไข้อ่ะ
2: ไม
0: ่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณครูปิ๊งนำคลิปวิดีโอวิที่ไหนเนี่ย
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: อนุบาลวิอนุบาลมีรูปหน้าอะไรด้วย
2: ร
0: ู
2: ปหน
0: ้
2: าหม
0: ีรูปหน้าหมีเด็กๆอยากรับชมคลิปวิดีโอนี้ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอเรื่องนี้บอกเรื่องอะไรค่ะ
3: ในช่วงหน้าฝนเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนมักเกิดการเจ็บป่วยบ่อยเนื่องจากเด็กเล็กยังขาดภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสจึงทำให้เกิดอาการป่วยบ่อยครั้งผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังและคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ4โรคร้ายแรงเหล่านี้ที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย 1. โรคไข้หวัดใหญ่อาการจะคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่จะรุนแรงกว่ามีไข้สูงนาน 3-7 วันมีน้ำมูกใสอาเจียนหรือมีอาการท้องเสียร่วมบางคนอาจมีภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นปอดอักเสบได้โรคนี้ติดต่อกันง่ายเพียงไอหรือจามรสใส่ผู้อื่นเชื้อก็จะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ววิธีป้องกันคือควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 2. โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะในระยะแรกจะทำให้เด็กๆมีไข้สูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียสมีไข้สูง 5-6 วันวิธีลดไข้ให้ทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นหลีกเลี่ยงการใช้ยาลดไข้ประเภทแอสไพรินและไอบูโปรเฟนเมื่อไข้เริ่มลดลงจะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสี่ยงเกิดอาการช็อกได้หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนอาการจะค่อยๆดีขึ้นและเข้าสู่ระยะปลอดภัยสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดยการฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็ม 3. โรคมือเท้าปากพบมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่าปีอาการเริ่มต้นจะมีไข้และมีแผลในปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสเล็กๆขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัสและอีกหลายๆตัวเชื้อจะแพร่ได้จากทางน้ำลายและอุจจาระสามารถติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงและโรคนี้สามารถเป็นซ้ำได้ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนและหมั่นดูแลรักษาความสะอาดล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนและหลังรับประทานอาหารและเวลาเข้าห้องน้ำก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคนี้ได้ CRSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็กมักพบใน

0: เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนอาการแรกๆจะคล้ายไข้หวัดธรรมดามีอาการไอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงวีดหายใจแล้วอกบุ๋มในเด็กทารกอาจมีภาวะหยุดหายใจได้ไวรัส RSV ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางหูตาจมูกปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรวมถึงยาที่สามารถรักษาโดยตรงแต่ป้องกันได้ด้วยการล้างมือล้างของเล่นหรือเมื่อไปโรงเรียนแล้วมีอาการป่วยให้เด็กๆหยุดไปโรงเรียนทันทีจนกว่าจะหายป่วยเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรค
1: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์ค่ะเรื่อง4โรคในหน้าฝนที่พบบ่อยในเด็กเล็กค่ะเผยแพร่โดยธนบุรีฮอสพิทอลชาแนลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเอ๊ในคลิปวิดีโอค่ะบอกเรื่องอะไรคะ
2: ค
1: ือ
2: พระป่าม
1: ีอะไรบ้างคะลูก
2: พระป
1: ่าเด็กๆจำอะไรได้บ้างนะ
2: พระป่าม
1: ีตั้ง4โรคใช่ไหมคะโรคที่1เป็นอะไรก่อน
2: ไข้หวัดใหญ
1: ่เชิญค่ะน้องนอตโรคแรกเป็นโรคอะไรคะ
3: ไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่พูดตามน้องนอตค่ะ
3: ไข
1: ้
3: หว
1: ั
3: ดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะโรคที่1เป็นไข้หวัดใหญ่โรคที่2ล่ะ
2: น้ำมูกไหล
1: ชื่อโรคที่2ชื่อว่าอะไรนะ
2: น้ำมูกไหล
1: ต้องตะโกนมั้ยคะข้อตกลงเราบอกว่าอย่างไรยกมือใช่มั้ยคะขอเชิญน้องมารีค่ะมารีคะโรคที่2ที่พบบ่อยๆโรคอะไรคะ
4: โรคน้ำมูก
1: น้ำมูกไหลอยู่แล้วค่ะถ้าไม่สบายใช่ไหมคะแต่ว่าโรคเมื่อสักครู่ที่คุณครูปิงให้ดูคลิปวิดีโอค่ะโรคที่1คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคที่2ล่ะคะโรคอะไรคะที่เกิดที่มือของเราโรคอะไรคะ
4: เชื้อโรค
1: โรคอะไรนะคะ
4: เชื้อโรค
2: ฮ
1: ะอะไรนะคะโรคอะไรคะ
4: เชื้อโรค
1: เชื้อโรคอะไรคะเชื้อโรคอะไรคะอะไรนะคะลูก
4: มือเท้าปาก
1: โรคมือเท้าปากเพื่อนๆพูดสิคะโรคมือเท้าปาก
2: โรคม
1: ือ
2: เท
1: ้
2: าปาก
1: ปรบมือให้มารีหน่อยค่ะโรคต่อมาค่ะโรคที่3เมื่อสักครู่มาจากพาหนะที่เป็นใครรู้จักบ้าง
5: ยุงกินน้ำค
1: นเกิดจากยุงเรียกว่าโรคอะไร
5: ยุงกัดปาก
1: เอามือเท้าปากไปแล้วค่ะมีไข้หวัดใหญ่มีมือเท้าปากไปแล้วมีโรคอะไรอีก
5: ยูน
1: านั่งลงค่ะแล้วยกมือน้องซินค่ะใส่แมสได้ลูกโรคที่เกิดจากยุงกัดนะเขาเรียกว่าโรคอะไรคะโรคอะไรคะไข้อะไรไข้ที่เกิดจากยุงเรียกไข้อะไรคะ
5: ไข้เล
1: ือ
5: ดออก
1: ไข้อะไรคะเรียกว่าไข้เลือดออกนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อนๆพูดตามค่ะไข้เลือดออก
5: ไข้เล
1: ือ
5: ดออก
1: ไข้เลือดออกปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะและโรคสุดท้ายเมื่อสักครู่เรียกว่าโรค RSV ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะโรค RSV นะคะอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคุณครูปิ๊งมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าโรคแต่ละโรคนะคะมีอาการอย่างไรอย่างแรกเลยโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจะได้รับเชื้อโรคมาได้ทั้งจากคนและสัตว์ค่ะอาการฟังดีๆนะอาการจะมีไข้สูงไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียอาการหลักๆ ก็คือมีอะไรคะมีไข้มีไข้สูงเลยมีอะไรอีก
6: ไอ
1: แล้วก็เป็นยังไงคะ
6: เจ
1: ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็ง่วงนอนหรือเพลียนั่นเองค่ะการป้องกันนะคะเด็กๆ ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการหาผ้าปิดจมูกมาสวมใส่หรือเมื่อมีอาการป่วยก็สวมหน้ากากนะคะเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็ควรหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการสัมผัสใบหน้าด้วยมือนั่นเองค่ะต่อมาค่ะโรคที่2โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกมีอะไรเป็นพาหะคะเด็กๆยุงลายนะคะลูกเป็นพาหะนำโรคนะคะโรคนี้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะมีไข้สูงเหมือนกันไหมคะมีไข้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะกับเมื่อสักครู่มีไข้เหมือนกันเลยแต่ว่าหน้าจะแดงนะคะผิดสังเกตปวดท้องที่ชายโครงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวด้วยค่ะมีอาการร่วมนอกจากมีไข้แล้วนะคะยังมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนด้วยนะคะหรือว่าปวดท้องถ่ายเหลวด้วยนะคะการป้องกันไข้เลือดออกค่ะ 1. นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดค่ะ 2. จุดยากันยุงใช้ยาทาหรือยาฉีดกันยุงและควรใช้อย่างระมัดระวัง 3. ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืดมีแสงสว่างน้อย 4. หมั่นอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะเหงื่อจะดึงดูดให้ยุงมากัดมากขึ้นนั่นเองค่ะและโรคต่อมาค่ะโรคมือเท้าปากอุ๊ยเด็กๆคุณไหนเคยเห็นบ้างคะโรคนี้เด็กๆหลายคนนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าโรคนี้นะคะมาในทุกปีการศึกษาเลยเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยเป็นมือเท้าปากค่ะเพราะว่าโรคนี้ติดต่อกันง่ายมากๆเลยโรคนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือน้ำมูกนั่นเองเมื่อเด็กๆนะคะน้ำมูกไหลแล้วมาโรงเรียนเด็กๆก็สามารถแพร่เชื้อโรคให้เพื่อนได้ไหมได้ป่าวถ้ามีน้ำมูก
6: ใส่แมส
1: ฉะนั้นเด็กๆก็เลยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสนั่นเองค่ะอาการนะคะก็จะมีตุ่มแดงๆบนฝ่ามือฝ่าเท้ารวมทั้งเข่าและก้นมีไข้สูงเหมือนกันแล้วก็มีแผลข้างในอะไรด้วยมีแผลข้างในปากด้วยค่ะการป้องกันนะคะ 1. รักษาสุขอนามัยของเด็กนะคะและผู้ดูแลเด็กให้สะอาดค่ะ 2. ตัดเล็บให้สั้น 3. หมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะล้างมือบ่อยๆเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายเด็กๆไหมก็จะลดจำนวนของเชื้อโรคลงนั่นเองค่ะแต่เด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีภาพเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันภาพนี้นะคะจะนำมาติดที่บอร์ดโรคที่พบในฤดูฝนค่ะโรคแรกนะคะป้ายสีส้มคุณครูปิงเขียนว่าโรคไข้หวัดใหญ่พูดสิคะ
7: โรคไข้หวัดใหญ
1: ่โรคไข้หวัดใหญ
7: ่โรคไข้หวัดใหญ
1: ่โรคสีฟ้าคุณครูปิงเขียนว่าโรค
7: ม
1: ือ
7: เท
1: ้
7: าปาก
1: โรค
7: ม
1: ือ
7: เท
1: ้
7: าปาก
1: ป้ายสีแดงคุณครูปิ้งเขียนว่าโรคไข้เลือดออก
7: โรค
1: ไข้เลือดออกเดี๋ยวคุณครูปิ้งนะคะจะให้เด็กๆนะคะนำป้ายภาพต่างๆคุณครูปิ้งมีภาพหลายภาพเลยเป็นอาการที่บอกว่าเป็นโรคอะไรภาพนี้มีทั้งภาพมีไข้ไอมีตุ่มแดงขึ้นนะคะหรือว่า ท้องเสียหรือว่าถ่ายท้องนั่นเองมีอาเจียนด้วยคุณครูปลายทางค่ะสามารถนะคะให้เด็กๆค่ะเล่นเกมโดยขออาสาสมัครตัวแทนนะคะออกมาติดภาพนะคะให้ตรงกับอาการของโรคต่างๆใน3โรคนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ถูกต้องไหมคะเด็กๆโอ้โหเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสิคะว่าเพื่อนๆนะคะติดภาพโรคนะคะอาการของโรคต่างๆที่พบในฤดูฝนนี้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทบทวนจากบอร์ดการเรียนรู้ของเราค่ะโรคแรกโรคอะไรคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะมีอาการอย่างไรบ้างมีไข้ไอปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโรคที่สองล่ะคะโรคมือเท้าปากนะคะโรคมือเท้าปากเป็นอย่างไรมีแผลในปากใช่ไหมคะเจ็บที่ปากใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีไข้เหมือนกันเลยและมีอะไรขึ้นด้วยมีอะไรขึ้นคะจุดจุดใช่ไหมคะตุ่มตุ่มขึ้นที่มือของเด็กๆใช่ไหมคะที่เท้าด้วยไหมใช่แล้วค่ะเลยเรียกว่าโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะภาพต่อมาโรคไข้เลือดออกนะคะมีอาการอย่างไรปวดท้องท้องไหมคะถ่ายท้องใช่ไหมคะท้องเสียอ่ะมีอะไรอีกคะมีไข้เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นมีตุ่มขึ้นเพราะว่าเกิดการจากที่ยุงมาทำอะไรของเราก ัดเรานะคะแล้วก็อะไรอีกคะมีการอาเจียนด้วยร่วมด้วยกันเลยค่ะเด็กๆโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคนะคะในฤดูฝนมีทั้งหมดกี่โรคสี่โรคแต่คุณครูปิ๊งนำเกมมาให้เด็กๆเล่น3โรคค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอาการของโรค RSV คล้ายๆกันกับโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆต้องเฝ้าดูอาการนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสังเกตอาการแต่วิธีง่ายๆที่สุดเลยที่เด็กๆต้องระมัดระวังก็คือการระมัดระวังตนเองจากเชื้อโรคโดยการทำยังไงคะล้างมือให้บ่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงโรคต่างๆที่เกิดในฤดูฝนค่ะเด็กๆสามารถนะคะออกมาเล่นเกมได้หรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะบอกอาการนะคะตามโรคต่างๆได้เด็กๆนะคะก็จะสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเอ๊ะเด็กๆมีอาการอย่างไรเมื่อเกิดการเป็นไข้หรือบายค่ะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะเด็กๆต้องสังเกตตนเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันต่อค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือกันก่อนเพราะว่าคุณครูปิ๊งนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลากหลายเลยให้เด็กๆได้เลือกทำแต่ว่าเราต้องใช้อะไรนิ้วมือของเรานั่นเองค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วค่ะชูนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ค่ะเอานิ้วหัวแม่มือชนกับนิ้วชี้สองฝั่งเลยทำได้ไหมคะนิ้วหัวแม่มือแตะที่นิ้วชี้แล้วหันมาได้ยังคะเดี๋ยวเราจะทำด้วยเพลงแมงมุมพร้อมยังคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1นะคะเป็นกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันค่ะและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้พับร่มค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีแบบร่มนะคะมาให้เด็กๆได้พับร่มแล้วก็วาดต่อเติมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกระดาษแบบรูปสำหรับพับร่มค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสีเทียนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้พับกระดาษแต่คุณครูปิ๊งมีกระดาษแล้วก็มีแบบรูปให้แบบนี้นะคะเป็นเส้นเต็มเลยเด็กๆจะพับอย่างไรเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะอย่างแรกค่ะคุณครูปิ๊งมีเส้นตรงกลางเห็นไหมคะเด็กๆจะต้องพับริมสองข้างมาชนกันแบบนี้ก่อนเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะจะพอดีนะเด็กๆพับเสร็จแล้วดูเส้นตรงกลางด้วยนะลูกเมื่อพับเส้นตรงกลางสีดำทับแล้วเราจะพับเส้นตรงกลางนี้แล้วนะคะเด็กๆพับกระดาษเฉียงไปด้านหน้า

ตามจะได้เส้นนี้นะลูกเขียงไปด้านหน้าตึ๊บกลับด้านพับไปด้านหน้าอีกทีนึงตอนนี้ค่ะเด็กๆ กางกระดาษออกนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเราพับนะคะทั้งสองข้างตรงนี้และพับรอยตรงกลางนะคะจะได้รอยตรงกลางโด่งขึ้นมาแบบนี้นะลูกเสร็จแล้วค่ะเราจะพลิกกระดาษนะคะพลิกกระดาษกลางออกเราจะพับเส้นนี้แล้วนะเส้นสีดำๆเส้นสีดำๆนี้นะคะเส้นตรงข้างๆพับให้เขียงมามุมนี้ขอบจะมาชนมุมนี้นะคะเด็กๆดูนะขอบเส้นนี้นะคะจะมาชนที่ขอบเส้นนี้ทั้งสองฝั่งทำเหมือนกันเลยขอบเส้นนี้จะมาชนกับขอบเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆกางออกตอนนี้ร่มของเด็กๆก็จะเป็นยังไงคะตรงกลางก็จะเป็นแหลมๆขึ้นมานะคะและอย่างสุดท้ายเด็กๆจะพับเส้นรอยปะตรงนี้ไปด้านหลังค่ะตึ๊บตึ๊บตอนนี้รอยปะไปด้านหลังแล้วเป็นรูปอะไรแล้วคะเป็นรูปร่มนะคะโด่งๆขึ้นมาแล้วแต่เอ๊ตอนนี้ล่มขาดอะไรไปเอ่ยขาดอะไรคะขาดไม้ตรงกลางใช่ไหมคะที่สำหรับเด็กๆไว้ถือใช่ไหมลูกคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะนำกระดาษชิ้นนี้นะคะที่เป็นร่มแบบนี้ค่ะไปทาอะไรก่อนทากาวก่อนนะคะเด็กๆจะทากาวบริเวณด้านหลังตรงนี้นะลูกทาให้ร่มสองอันนี้ติดกันก่อนตรงนี้มาติดกันนิดหนึ่งก่อนนะคะเมื่อเด็กๆทาปุ๊บมาติดกันแล้วแบบนี้นะคะติดกันแล้วเราก็จะทากาวบริเวณด้านหลังตรงนี้เด็กๆทากาวเยอะๆเลยได้ไหมคะเพราะอะไรลูกเดี๋ยวกาวจะเลอะนะคะแล้วกระดาษนะคะเมื่อทากาวเยอะเกินไปกระดาษจะเป็นอย่างไรกระดาษจะขาดค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะติดร่มแล้วและร่มของเด็กๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นูนๆขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเพราะว่าร่มกลางอยู่นิดหน่อยนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวาดอะไรคะเส้นลงมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดงอด้วยก็ได้ค่ะงอทำที่จับด้วยก็ได้นะคะระบายสีด้วยก็ได้แบบนี้นะคะเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้เด็กๆคนไหนอยากพับร่มแล้วบ้างใครอยากพับร่มแล้วบ้างคะหลายคนนะคะอยากทำแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอทบทวนนะคะวิธีการทำกิจกรรมนี้กันก่อนเด็กๆทำอย่างไรคะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นได้วันนี้คุณครูปิ๊งจะขอเปิดมุมเกมการศึกษาค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆนะคะเมื่อเข้าเล่นตามมุมแล้วอย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเล่นรวมกันด้วยค่ะแล้วฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิงนะคะร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองเก่งมากเลยค่ะ
เดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะแถวแรกอะไรลูก
1: วาดดินน้ำมัน
0: เชิญหยิบดินน้ำมันเลยครับแถวที่สองละคะวาดภาพเชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะแถวที่สามละคะแถวที่สามทำอะไรครับ
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษเป็นอะไร
1: เป็นร่ม
0: นะเดี๋ยวเด็กๆนะคะปั๊มสัญลักษณ์เหมือนกันค่ะ

สำหรับมุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็จะเข้ามาเล่นเกมการศึกษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนนะคะหรือว่าเล่นเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นในกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการเล่นร่วมกันเป็นทีมค่ะแล้วก็เด็กๆยังสังเกตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะว่าการเล่นเกมนี้เล่นอย่างไรมีวิธีการอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเล่นเกมกันต่อเลยค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้ค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะทำตามข้อตกลงของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะคุณครูปิ๊งก็ขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆนะคะที่ทำกิจกรรมกันหน่อยนะคะกิจกรรมใหม่วันนี้เป็นกิจกรรมการพับร่มใช่ไหมคะขอเชิญเจ้าของผลงานรูปมะละกอค่ะอ๋อของหนูละลูกของอิงฟ้าอิงฟ้าวันนี้ทำการพับร่มมาเหรอคะร่มของอิงฟ้าทำอย่างไรบ้างคะ
2: หนูระบายสีร่ม
1: หนูระบายสีร่มด้วยเหรอคะแล้วทำอะไรอีกคะ
2: ตกแต่ง
1: ตกแต่งใช่ไหมคะหนูพับร่มอย่างไรลูก
2: พับด้านหน้าน
1: ะพับตรงเส้นใช่ไหมคะแล้วก็ทำยังไงอีกคะได้รีดกระดาษให้เรียบๆไหมลูกรีดไหมคะรีดใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะอุ้ยมีฝนตกด้วยนะคุณครูปิ๊งเห็นว่ามีฝนตกมีหัวใจแล้วก็ทำการร่มโค้งลงมาแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยนอกจากผลงานการพับร่มของวันนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีผลงานการปั้นค่ะมาโชว์เด็กๆด้วยนะอุ้ยเจ้าของผลงานคือน้องข้าวตังนั่นเองขอเชิญน้องข้าวตังค่ะเอ๋ข้าวตังสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เป็นเครื่องบินรางบินอยู่แล้วอันนี้เครื่องบินจอด
1: อ๋อเป็นเครื่องบินอยู่กับจอดอยู่ใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: สวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะมีการต่อเติมนะคะภาพต่างๆค่ะตามความคิดของตนเองนะคะและสามารถนะคะออกมาบอกเล่านะคะผลงานได้ดีขึ้นค่ะเด็กๆนะคะอยากจะโชว์ผลงานของตนเองนะคะเนื่องจากเด็กๆมีความภาคภูมิใจในการทำงานของตนเองนั่นเองแล้ววันนี้เด็กๆยังทำตามข้อตกลงในการเข้าเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นและร่วมกันเก็บของเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

0: จับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมกันแล้วหรือยังคะอยากเล่นแล้วใช่ไหมคะและวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่าเกมจับคู่สี่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาพเกมของครูปิงค่ะก็จะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกกล่องอุ๊ยกล่องสี่เหลี่ยมของครูปิงค่ะก็จะมีสีเยอะไหมคะเยอะมากๆเลยค่ะด้านหลังของเกมนะคะคุณครูปิงก็จะให้สัญลักษณ์เป็นรูปทุเรียนค่ะเด็กๆคะคุณครูนะคะก็จะให้สัญลักษณ์เพื่อจะให้เด็กๆได้เก็บเกมการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตชิ้นเกมด้วยนะคะว่ามีจำนวนกี่ชิ้นนะคะแล้วก็เก็บเกมการศึกษานะคะตามสัญลักษณ์ด้านหลังนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะวันนี้ต้องสังเกตสีของเกมนี้ค่ะอุ๊ยภาพนะคะมีหลายสีมากเลยเด็กๆต้องดูนะคะทั้งสีด้านบนด้านหน้าและด้านข้างค่ะว่าแต่ละด้านค่ะทั้ง3ด้านสีตรงกันหรือไม่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะขออาสาสมัครค่ะตัวแทนออกมาเล่นเกมเด็กๆคนไหนนั่งเรียบร้อยบ้างนะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนครับน้องโอโซนสังเกตสิคะว่าภาพไหนที่มีสีด้านบนสีเดียวกันด้านหน้าสีเดียวกันและด้านข้างสีเดียวกันค่ะโอโซนบอกว่าชิ้นตรงนี้ใช่ไหมคะย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าสีสองชิ้นนี้ทำไมกันคะ
1: เหมือนก
0: ันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเล่นเกมโอโซนต้องแยกออกมาแบบนี้ได้ไหมครับแล้วก็จับคู่แบบนี้ค่ะชิ้นเกมนะคะสีเหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนทั้งด้านบนด้านหน้าและด้านข้างเลยค่ะเก่งมากๆปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเด็กๆคะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆอาจจะเรียงชิ้นเกมนะคะไว้ด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นำชิ้นที่เหลือค่ะมาจับคู่นะคะให้ถูกต้องตามสีของรูปภาพนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะมาทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นเกมดีกว่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับใครคะ
2: เพื
0: ่
2: อน
0: เพื่อนเล่นอย่างไรอะลูกแบ่งปันกันเล่นแล้วก็ช่วยเหลือกันในกลุ่มของตนเองใช่ไหมคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้รอเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูเมื่อคุณครูให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนเกมใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถนำเกมการศึกษาชุดใหม่วันนี้ค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมการศึกษาชุดเดิมได้ค่ะและอย่าลืมนะคะฟังเสียงสัญญาณเมื่อหมดเวลาด้วยเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: ันหรือยังคะ
1: เชิญกลุ่มแรกค่ะเข้าโต๊ะนี้เลยกลุ่ม2เดี๋ยวเข้าโต๊ะข้างนี้นะคะ
0: กลุ่ม3กับหลังหันค่ะ
1: เดินไปเลยค่ะ
0: กลุ่ม4กับหลังหันค่ะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนนี้มาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บ

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาแล้วเก็บเข้าที่แล้วหรือยังคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาเกมจับคู่สีเหมือนกันใช่ไหมลูกเด็กๆใช้อะไรสังเกต
1: ตา
0: ตาของเด็กๆใช่ไหมคะมีกี่สีคะในภาพ
1: มีหลายสี
0: เลยแต่ว่าในภาพที่เป็นกล่องใช่ไหมคะ1ภาพจะมีกี่สี
1: 3
0: สีเด็กๆต้องสังเกตทั้งด้านบนด้านหน้ากล่องและด้านข้างกล่องใช่ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเล่นเกมการศึกษาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ยังเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ตามข้อตกลงเลยค่ะแต่ตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างแล้วคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์กิจกรรมแรกของเราค่ะเด็กๆนะคะก็ออกมาบอกเล่าข่าวต่างๆค่ะที่เด็กๆได้จดจำมาไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆเรื่องของสุขภาพนะคะร่างกายของเด็กๆวิธีการป้องกันดูแลตนเองหรือบางคนนะคะก็นำข่าวสารในการเดินทางต่างๆค่ะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมต่อมาล่ะคะเด็กๆทำอะไรต่อคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็ออกกายยามเช้ากันต่อนั่นเองกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะนะคะทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วหรือจังหวะหยุดนั่นเองเด็กๆสามารถทำได้ดีขึ้นมากๆเลยแล้ววันนี้เด็กๆได้ฟังเพลงอะไรด้วยเพลงอะไรคะเพลงเมฆฝนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าได้ทำท่าเป็นก้อนเมฆกอดกันกลมเลยใช่ไหมคะและเด็กๆค่ะมีความคิดจินตนาการของตนเองดีขึ้นมากๆเลยค่ะมาถึงกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะหน่วยการเรียนรู้ฤดูฝนค่ะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเป็นยังไง
1: เม
0: ื่อเจ็บป่วยค่ะหรือว่าโรคในฤดูโรคในฤดูอะไรนะคะ
1: ฤ
0: ดูฝนนั่นเองมีโรคอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหม
1: โรคไข้หว
0: ั
1: ดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก
1: ม
0: ือ
1: เท
0: ้
1: าปาก
0: มือเท้าปาก RSV ใช่ไหมคะมี4โรคแต่ว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมมาให้เด็กๆกี่โรคคะ
1: 3
0: โรคเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องโรคต่างๆแล้วค่ะเด็กๆยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็ให้เด็กๆได้ฝึกมือของเรานะคะในการพับกระดาษค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราวันนี้ค่ะกิจกรรมที่1นะคะจะเป็นกิจกรรมการปั้นค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมการพับกระดาษเป็นอะไรคะเป็นร่มแล้วก็วาดอะไรด้วย
1: วาด
0: ด้ามร่มใช่ไหมคะเด็กๆวาดด้ามร่มได้ไหมคะบางคนก็เป็นตรงๆใช่ไหมคะบางคนก็ด้ามร่มของเด็กๆก็โค้งงอเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆค่ะยังสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนนะคะในมุมต่างๆค่ะตามข้อตกลงของเราเวลาเด็กๆเข้ามุมนะคะแล้วมองเห็นว่ามุมของเด็กๆนะคะที่ได้เข้าไปสัญลักษณ์ในมุมหมดแล้วเด็กๆเข้าเล่นได้ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเปลี่ยนมุมนะคะไปเล่นมุมอื่นก่อนนะคะที่ยังมีไม้หนีบเหลืออยู่นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเข้าใจข้อตกลงหรือกติกาในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเวลาของเราหมดกันแล้วค่ะเด็กๆต้องทำอย่างไรดีนะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์เพราะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอก

0: อะไรครับ
1: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
2: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
3: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บุญหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซึกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
4: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้อกระจกคืออะไรครับ
3: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยนะคะมันขุ่นขึ้น
4: ครับ
3: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
4: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
3: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
4: อ
3: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
4: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
3: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
4: ้
3: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาว
4: ๆ ค
3: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
4: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
3: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
4: ็
3: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออกหาดูดออกแล้วเราก็จะใส่แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
4: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
3: ้ครับ
4: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้น และเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL TV 10ถึงช่อง DL TV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีจ้าไปเลยนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้วันหลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนอ่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ซักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่ไหนถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องLama Channelของเราด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้องๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะครับ

0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมุติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้
1: ไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์กันได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
2: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณนะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
9: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวยๆเก๋ๆโอ้โหที่นั่นมีฝรั่งเยอะด้วย
1: แน่แน่แน่ตื่นเต้นเยอะนะตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวความดันขึ้นเป็นลมเหมือนอย่างวันนั้นหรอ
0: โอ้ยเนี่ยหนูหายแล้วฟ้าไม่ต้องห่วงจ้า
1: ฉันไม่ได้เป็นห่วงแกฉันเป็นห่วงตัวเองกลัวว่าจะแบกแกไปโรงพยาบาลไม่ไหว
0: เดี๋ยวตอนนี้คือพักเรื่องเครียดพักเรื่องทุกอย่างก่อนนี่ป้าดูนี่ชุดสวยไหม
1: ไม่เลิศเนาะอุ๊ยแต่มันจะเหมาะกับฉันไหมอ่ะฉันใส่แล้วมันจะดูดีไหมอ่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่มั่นใจชุดที่ป้าใส่วันนี้และสีปากวันนี้ป้ามากกว่าคนที่มั่นใจอีกนะ
1: เดินคุณลูกเมย์มานะโอ้โหคนมองทั้งรถเลยนี่จะบอกให้นะว่าเอาติ้งครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปแค่บริษัทเราบริษัทเดียวนะบริษัทของคุณตันก็ไปด้วยผู้ชายนี่งานดีทั้งนั้นหล่อๆล่ำๆแต่มีชาวต่างชาติด้วย
2: โอ้ยเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยคุยอะไรกันเกรงใจคนทำงานบ้างเบื่อเว้ย
0: นี่พี่พักเนี้ยพี่เครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูหงุดหงิดจังเลย
1: ถามไม่ตอบด้วยมันไม่ได้ยิน
0: เงียบซะด้วย
1: นี่ว่านะต้องมีอะไรแน่นอนไปคุยกันแล้วมันหันมา

0: พูดกับใครมา 2-3 วันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะน้องเป็นห่วง
1: ปวดหัวตอนนี้ปวดหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วยิ่งได้ยินคนคุยกันเยอะๆนะรำคาญมากได้กินอะไรแปลกๆนี่นะปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยแล้วนี่มีอะไรเนี่ย
2: เย้อะไรเรื่องหวั่นใจก่อนมา
1: โอ้โหทรงผมบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านทรงก็ไปตัดทรงอะไรอุบาท
0: โอ้ยก็ผมเห็นพี่หล่อผมก็อยากหล่อแบบพี่บ้างอ
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: พี่ที่บอกว่าปวดหัวผมว่าพี่ใช้สมองมากเกินไปเปล่าผมว่าพี่ควรจะพักออกไปหาอะไรกินให้มันผ่อนคลายหรือไม่ก็ไปสูดอากาศข้างนอกออฟฟิศบ้างหรือว่าจะได้หายนะเป็นห่วงมากเลยพี่ชายคนนี้นะ
1: โอ้โห
3: เฮ้ยจีอะไรกันสองคนนะ
4: โอ้โหทำอะไรมึงเนี่ย
0: เคแบบปากเขาไง
4: ไม่กลัวปวดหัวพี่เขาเหรอเป็นไรปวดหัวเหรอ
1: ไมเกรนขึ้น
4: ไมเกรนขึ้นอีกแล้วคราวนี้

0: ไม่หลับหรือว่าตั้งใจทำงานหนักเกินไปจะไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วเนี่ยฮะ
1: พี่ไอ้ไมเกรนอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับหรือว่าอดนอน
0: เรื่องสองอย่างนั่นแหละจริงๆแล้วเรื่องสองอย่างนี้เนี่ยมันมีผลโดยตรงกับเรื่องของโรคไมเกรนเลยนะการปวดหัวเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นเป็นผลอย่างหนักเลยแหละดูดิปวดหัวไมเกรนขึ้นหน้ายับไปหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพี่นี่ทั้งหล่อและความรู้เยอะแต่พี
0: ่เอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนพี่เป็นกันเยอะพี่เห็นมาหมดแล้วบางคนนะมีอาการแบบว่าปวดหัวหนักมากแล้วก็มีอาเจียนอ้วกแล้วก็มีมึนหัวแล้วรู้สึกแบบหน้ามืดเขาก็เลยมีสักการสันนิษฐานว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาท้องหรือเปล่าวะเครียดเลยแต่ที่ใส่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรไมเกรน
2: ท้องเมื่อกี้ได้ยินว่าท้องใคร
3: แกมั้ง
2: ไม่น่าทุกวันนี้ดูหิวแบบหนักมากเลย
4: โอ้ยเขาคุยกันเรื่องไมเกรนอยู่ไอ้อ้วน
0: นี่ก็คีรพานใช่ไหมนี่เอาจริงนะเว้ยไอ้เรื่องของไมเกรนเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะมากเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเครียดจากการทํางานเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นบ่อยเหลือเกินอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหขึ้นลงแล้วก็เรื่องของการกินการพักผ่อนการดูแลสุขภาพทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีนะสุขภาพร่างกายไม่ดีมันก็ส่งผลได้กันหมดอะเกิดความเครียดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ปวดหัวไมเกรนละและที่สำคัญนะพี่ต้องออกกำลังกายบ้างชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นหัดไปหาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่บ้าง
4: โอ้อย่าพึ่งอะไรเลยช่วงนี้เนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะปวดแบบไม่มีสมาธิในการทำงานเลยปวดตุ๊บแบบปวดจนแบบอยากจะร้องไห้เลยนะจริงๆอ่ะโอ้โห
0: ไม่ไหวใช่ไหม
4: โอ้มันหนักมาก
0: เฮ้ยอย่าไปเล่นหัวพี่เขาดิไม่เอาดิ
4: ครับขอบคุณมาก
0: พี่คืออย่างนี้พี่ครับถ้าเกิดว่ามันปวดไม่ไหวขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าไปหาหมอไหม
4: โอ้ก็น่าจะดี
0: ผมว่าพี่ควรพักผ่อนแล้วล่ะแล้วก็ระวังด้วยนะอีกอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นมากๆเนี่ยก็คือพวกของที่มันกลิ่นแรงๆอ่ะพี
4: ่
0: เช่นไปดมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวกทุเรียนเนี้ยช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วย
2: ใช่พี่เนี่ยอ้วนนะทุกวันนี้ที่เห็นทุเรียนนะอ้วนหยุดเลย
1: น่าเชื่อ
0: หยุดเดิน
2: หยุดกินไม่ได้เลย
4: ตลอด
3: เลยจะว่าไปพี่ป้าก็ทำตามที่การบอกนะ
0: ใช่
3: พี่ป้าห่วง
0: ฟังมากเวลาบอกอ่ะ
3: เขาเป็นห่วงพี่ความห่วงใยของเขาอะจะได้ไม่เป็นหมันเหมือนกับ
5: อ
3: ูดำเนื้อขี้ผมก็เดิน
5: เลยโอ้ยนินทาอยู่สิทำหน้าทำตาอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ใช่ก็แอบนินทาเรื่องที่คุณน้ำตาเนี่ยสวยก็สวยแต่ทำไมไม่มีแฟนสักทีนะ
5: ขนาดนั้นเชียวพูดจาดีเนี่ยเดี๋ยวมีโบนัสให้ อะแล้วนี่เป็นอะไรคะเนี่ยพี่ปาร์คอื่นทำไมหน้าตาเศร้าหม่นหมองอะไรขนาดนี้มีอะไรน้ำตาช่วยนี่บอกได้นะคะ
0: เนี่ยทำไมไม่มีใครทักผมบ้างเลยคุณน้ำตาครับเข้ามาก็หัดทักผมบ้างสิครับหน้าตาผมก็หมองเศร้าเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญนะคุณน้ำตาลครับผมจะบอกให้เลยครับผมหน้าผมเนี่ยมีไว้ให้ทักแต่ถ้าความรักมีไว้ให้คุณครับ
4: โอ้ยจะอ้วก
0: จะอ้วกเพราะไม่เกณฑ์เหรอ
4: จะอ้วกเพราะอาการหยอดของลุงพี่นี่แหละเห็นหยอดทุกวันหยอดทุกวันก็ยังแห้วอยู่ดีเนี่ย
5: อย่าไปว่าพี่กันเขาเลยค่ะก็หยอดได้ก็หยอดไปเดี๋ยววันนึงน้ำตาลใจอ่อนก็จีบเองแหละ
0: เอาไลน์มาก่อนเลยอันดับแรกเอาไลน์มาก่อนเลย
5: ตกใจแรงอ่ะ
4: หัวเราทำไมเกรนหาย
0: อ้าวนี่ทุกคนหายป่วยเป็นสุขภาพปกติดีกันหมดแล้ว
4: อ
0: ้าวงั้นกลับไปทำงานดิโ
5: อ้เอ้า
0: อยู่ทำไมอ่ะ
4: เหมือนนี่เขินเหมือนจะเขิน
0: เขินอะไรเขินอะไรทำงานต่อดิทำงานต่อดิรออยู่เนี่ย
4: ใกล้เดี๋ยวดูแลตัวเองได
3: ้เอาถอดดิ
4: โอ้เอาไปกันใหญ่เอาไปเร็วไปตรงเลยนะ

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องนี้แหละฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอครับวิตกกังวลเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัว

0: เรื่องการเงินเรื่องหนี้สินโอ้สารพัดเรื่องครับอ่ะวันนี้มีโรคหนึ่งมันแนะนำกันนั่นคือโรควิตกกังวลเคยได้ยินชื่อโรคนี้ไหมล่ะครับอ่ะถ้ายังไม่เคยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณฟัง
0: วันนี้พบกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: คุณหมอถามเลยโรควิตกกังวลตอนนั้นเราคุยกันโรคเครียดอันนี้วิตกกังวลมันเป็นพี่น้องกันไหมหรือเป็นญาติกันไหม
1: จริงๆพูดว่าเป็นอาการก่อนก็ได้นะ
0: เป็นอาการนะครับ
1: ก็คืออย่างอาการเครียดเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีแรงกดดันอย่างเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้
0: อาการที่เราจะวิเคราะห์หรือรู้ว่าเราเริ่มจะเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมันมีอะไรส่งสัญญาณบ้างครับคุณหมอ
1: ก็อันนี้แหละค่ะเริ่มจากการสังเกตความคิดตัวเอง
0: ความคิดของเรา
1: ใช่ค่ะจริงๆคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะ
0: คิดไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ามันมีเริ่มมีเรื่องที่คิดโดยเฉพาะเจาะจงอาจจะเช่นเป็นห่วงในแง่ลบอย่างเช่นเอ๊ะอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงไปข้างหน้า
0: ทั้งๆที่ยังไม่เกิดเราจะได้แต่งงานไหม
1: ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะของความคิดไปล่วงหน้าแล้วก็ไปห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: คุณหมอครับโรควิตกกังวลเนี่ยมักจะเกิดกับวัยไหนหรืออายุประมาณไหนที่ก็จะเป็นกันเยอะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นช่วงวัยทำงานนะคะที
0: ่คนวัยทำงานสำคัญ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจะเจอเป็นช่วงที่ต้องมีการใช้ชีวิตการตัดสินใจมีความรับผิดชอบเยอะนะคะเพราะว่าต้องทำงานและต้องหารายได้ของตัวเองนะคะซึ่งก็ตรงนี้ค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความคิดไปข้างหน้าเงินจะพอใช้ไหมอนาคตจะเป็นยังไงงานจะรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปต่อเรื่อยๆนะคะ
0: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตหรือพยายามจะแก้ไขไม่ให้เกิดโรคหรือกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยทำไงคุณหมออ
1: ันดับแรกก็คือการรู้ทันความคิดก่อนนะ
0: รู้ทันความคิด
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: ปกติคนเราจะเชื่อความคิดเป็นอัตโนมัติอย่างเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยโอ้มันมีโอกาสจะเกิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความเชื่ออยู่แต่จริงๆแล้วหลายคนพอถึงเวลาจริงๆก็จะรู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่นี่
0: ก็ยังไม่เกิด
1: ใช่ค่ะ
0: คิดไปก่อน
1: ใช่ค่ะถ้ามันมีหลายๆเรื่องนะคะรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะที่คิดว่าอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคได้แล้วก็คือถ้ามีเรื่องของความคิดตรงนี้ค่ะแล้วมันส่งผลกับเรื่องของอาการทางร่างกายเช่นพอคิดแล้วรู้สึกปวดตึงกล้ามเนื้อมีเรื่องของการนอนไม่หลับมีอ่อนเพลียง่ายกว่าปกตินะคะคนก็ใจสั่นเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้มีเรื่องเป็นตัวโรคขึ้นมารบกวนได้ใช่ค่ะ
0: เห็นมีบางคนที่ก็บอกว่าบางคนเกิดจากความกลัวที่แคบกลัวความมืดกลัวสิ่งต่าง
1: ๆอ
0: ันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคกลัวหรือว่าโฟเบียใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้โฟเบียใช่ค่ะคือโฟเบียเนี่ยก็เป็นชื่อโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มวิตกกังวลกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะก็คือโฟเบียเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสเปซิฟิกโฟเบียกับเป็นโซเชียลโฟเบียหรือว่าจริงๆเขาจะมีคำเรียกว่าโซเชียลแอนไซตี้หรืออะไรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความกลัวในบางเรื่องหรือว่าเฉพาะบางสิ่งเช่นบางคนกลัวแมลงสาบกล
0: ั
1: วความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นตรงนั้นแล้วก็จะตกใจกลัวคือมันเป็นความกลัวที่เกิด
0: ความกลัวที่ทำให้เกิดวิตกกังวล
1: แต่ความกลัวอันนี้ค่ะบางคนก็จะเกิดอาการทางร่างกายด้วยก็จะใจสั่นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้กลัวนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างตรงนี้ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างบางคนกลัวความสูงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่กับความสูงอย่างเช่นต้องทำความสะอาดบนตึกสูงนะคะแล้วก็อันนี้ยังเปลี่ยนงานไม่ได้
0: คือเลี่ยงไม่ได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะจะต้องมาดูแล้วว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหรือว่าจะมีบางคนที่กลัวเลือดแต่ว่าอาจจะต้องทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการมาดูแลรักษาในบางกรณีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีความกลัวอยู่สักอย่างสองอย่างแต่ว่าจริงไม่ได้จำเป็นต้องรักษา
0: คุณหมอครับอย่างเรากลัวบางสิ่งบางอย่างเช่นเพื่อนผมเขากลัวกบอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นหรือว่าแค่มีคนพูดว่ามีกบเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการกลัวเงี้ย นานๆไปเนี่ยเขาต้องรักษาไหมหรือว่ามันก็ไม่ต้องรักษาหรือมันจะทำให้เขาเครียดมากขึ้นไหมวิตกกังวลมากขึ้นไหม
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการของโฟเบียหรือโรคกลัวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะใจสั่นหรือว่าคล้ายๆระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มทำงานไม่ปกตินะคะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือพอเขามีอาการตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตนี้ไม่ได้เจอ
0: ถ้าเจอก็กลัวธรรมดา
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได
0: ้ต้องเผชิญ
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นกลัวเลือดแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีวิธีดูแลรักษาที่จะให้เหมือนกับคุ้นชินแล้วก็อยู่กับความกลัวได้นะคะ
0: นะฮะอีกเรื่องนึงคุณหมอย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะก่อให้เกิดไปสู่กลุ่มโรคไปตกหวดแม่บางคนแบบว่าผมก็เป็นบางทีออกจากบ้านเนี่ยต้องไปดูปลั๊กไฟมือไปลูบว่าเราดึงปลั๊กออกแล้วนะเป็นอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งก่อนออกจากบ้านได้เพราะเราเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าผมเป็นโรควิตกกังวลมั้ยฮะ
1: โรควิตกกังวลอันนั้นที่เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือ obsessive compulsive disorder อันนี้จะมีอยู่2อาการหลักสำคัญก
0: ็
1: คืออาการย้ำคิดกับย้ำทำนะคะคือย้ำคิดเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ามีความคิดผุดขึ้นมาโดยที่จริงๆก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผล
0: ครับ
1: อย่างเช่นคิดว่าเดี๋ยวไม่ได้ถอดปลั๊ก
0: หรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวจะไฟไหม้อะไรเงี้ย
0: บ้านเราจะไม่มีที่อยู่
1: ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีความคิดไปล่วงหน้าตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ว่ามันจะห้ามการทำซ้ำไม่ได้ก็คือมีอาการทำซ้ำด้วยก็คือต้องกลับไปเช็คบ่อยๆบ่อยๆนี่คือมากกว่า 2-3 ครั้งขึ้นไป
0: ใช่คุณหมอบางที 3-4 ครั้งไปรูปผมไปรูปปลั๊กผมไปรูปแบบรูปแล้วนะแล้วก็พูดตัวเองว่าฉักดึงปลั๊กแล้วนะถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วปลั๊กเตารีดน้ำปิดแล้วนะแล้วออกจากบ้านเสร็จเข้าไปอีกปิดแล้วนะดึงปลั๊กแล้วนะ
1: อันนี้ต้องแยกก่อนว่าไม่ได้เกิดจากความไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะคล้ายๆเผลอสติไปชั่วคราวไม่แน่ใจว่าทำหรือยังอันนี้ไปเช็คได้แต่ว่าถ้าเขารู้ว่าแน่ใจว่ามันอาจจะปิดแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วก็ทำ
1: แต่ว่าเหมือนมันยังค้างใจเดี๋ยวขอไปเช็คอีกอะไรนะอันนี้ค่ะที่หลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คือมีทั้งย้ำคิดและย้ำทำอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างบางคนก็เลยมาทำงานสายหรืออะไรเพราะว่าใช้เวลากับตรงนี้เยอะนะคะ
0: แล้วอย่างนี้คนที่เป็นลักษณะนี้มีวิธีแก้ไขหรือว่ายังไงไหมคุณหมอที่แบบจะทำให้เรารู้สึกลดอาการย้ำคิดย้ำทำลงได้บ้างอะไรเนี้ย
1: ก็คือการเผชิญกับความกลัวเนี่ยค่ะอย่างเช่นแรกก็คืออาจจะต้องมีวิธีพฤติกรรมบำบัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นความคิดก่อนส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะก็รู้ความคิดก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเขาควบคุมไม่ได้อันนี้ค่ะอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความคิดเนี่ยเป็นจากตัวโรคไม่ใช่เราตั้งใจคิดนะคะแล้วให้คล้ายๆอยู่กับความคิดนี้โดยที่ยังไม่ย้ำทำก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีความคิดผุดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำ
0: แล้วขั้นไหนควรจะมาพบคุณหมอเพราะบางครั้งผมเชื่อว่าบางคนพอจะมาพบคุณหมอก็กลัวเพื่อนๆหรือว่าเฮ้ยมันโรคประสาทหรือเปล่าจะเป็นกลัวแบบกลัวเหมือนเป็นป่วยร้ายแรงต้องพบคุณหมออะไรเงี้ยขั้นไหนคุณจะมาหาหมออ
1: ันดับแรกก็คือดูเรื่องของการกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วดูว่าเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนานแค่ไหน
0: มีผลตอบชีวิตประจำวันขนาดไหน
1: ใช่ค่ะคือแต่ละโรคเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การวินิจฉัย
0: ครับ
1: อย่างเช่นโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะแต่เป็นกลุ่มทางด้านเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหรือว่าเรียกว่าโรคแพนิคดิสออเดอร์
0: ครับ
1: โรคแพนิคอันนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นระยะเวลานานเกิน1เดือนแล้วก็มีเรื่องของตัวอาการที่แพนิคหรือระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นใจสั่นเหงื่อแตกไปมือไปเท้าชารู้สึกตกใจมากๆอยู่สักประมาณ10กว่านาทีแล้วค่อยๆหายไปเนี่ยแต่เขารู้สึกมันรบกวนมากกว่าครั้งหนึ่งนะคะก็คืออย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยอันนี้ก็จะรบกวนการทำงานแล้วก็บางทีก็อันนี้อาจจะเป็นต้องมารักษา
0: ครับผมแล้วคนทำงานวัยทำงานทั่วไปเราจะป้องกันตัวเองอะไรไม่ให้เกิดอาการหรือเกิดกลุ่มโรควิตกกังวลนี่ฮะ
1: นั่นแหละค่ะเนื่องจากวิตกกังวลคือความคิดที่ไปล่วงหน้าก็คือคอยอยู่กับปัจจุบันขณะ
0: อยู่กับปัจจุบันหนึ่งเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คืออยู่กับปัจจุบันบางคนมองภาพได้ยากแต่จริงๆการคือรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งก็รู้ว่านั่งรับรู้สัมผัสร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวหรืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นะคะพวกนี้ก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบางทีความคิดมันจะเบาลงนะคะแต่ว่าคิดก็คิดได้นะคะเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อความคิดหรืออาจจะเป็นความคิดจากตัวโรค

0: เสียงที่ยกตัวอย่างโรคน้ำคิดน้ำทำไปแล้วนะคะ
1: แล้วกิจกรรมอย่างอื่นช่วยได้ไหมคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้คุณหมออ
0: ๋อใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายแต่จะช่วยได้ในบางสาเหตุที่เกิดจากความเครียดหรือมีความวิตกกังวลที่เหมือนกับร่างกายเพลียเหนื่อยนะคะการได้พักก็ทำให้ร่างกายมีพลังแล้วก็อาจจะสามารถทำให้จิตใจก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโรควิตกกังวลตรงนี้ได้
1: ครับอ้าวท้ายนี้อยากให้คุณหมอได้บอกอะไรกับคนวัยทำงานหน่อย
0: ค่ะอันดับแรกก็คือรู้ทันความคิดนะคะที่เริ่มไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะเนื่องจากโรคเนี่ยอาจจะส่งผลกับร่างกายระบบอัตโนมัติกล้ามเนื้ออะไรต่างๆออกกำลังกายนะคะมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่อนคลายสดชื่นป้องกันตัวโรคได้นะคะ
1: นะวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: โรควิตกกังวลโรควิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดกับวัยทำงาน 9% ซึ่งการวิตกกังวลเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจากอาการเครียดมีแรงกดดันเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้และมีอาการย้ำคิดย้ำทำซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจากการสังเกตความคิดของตัวเองคิดเฉพาะเจาะจงคิดไปล่วงหน้าเช่นงานจะเสร็จทันไหมแล้วถ้างานไม่เสร็จจะโดนดุหรือเปล่าคิดในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตถ้าเริ่มมีความคิดวิตกกังวลก็จะส่งผลกับอาการทางร่างกายเช่นปวดตึงกล้ามเนื้อนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียง่ายใจสั่นเหนื่อยง่ายส่งผลกับการเกิดโรคได้ค่ะโรควิตกกังวลยังเกิดจากความกลัวหรือโรคโฟเบียความกลัวในบางเรื่องเช่นกลัวแมลงสาบกลัวความสูงกลัวที่แคบก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลออกกำลังกายทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายความเครียดสามารถลดความวิตกกังวลได้หากมีอาการและส่งผลกับการใช้ชีวิตเป็นระยะเวลานานควรมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรคควรรู้ทันความคิดตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้จิตใจผ่อนคลายก็จะสามารถป้องกันโรคได
1: ้เนี่ยค่ะช่วงนี้น้ำตาลอ่ะพยายามเดินขึ้นเดินลงบันไดบ่อยๆค่ะคุณหมอเพราะว่าอยากออกกำลังกายค่ะเพื่อที่หุ่นจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับไปบ้านที่ไรเนี่ยโอ้โหปวดเข่าทุกทีเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยช่วงนี้พี่ป้าก็ขึ้นลงขึ้นลงบันไดบ่อย
1: ออกกำลังกายใช่ไหมพี
2: ่ลิฟต์พัง
1: ได
2: ้
1: เล่นแล้วเนาะ
2: นั่นแหละครับปัญหาของคนที่อยากออกกำลังกายแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เลยหรือว่าอาจจะแบบเป็นเพราะว่าผิดวิธีอะไรอย่างนี้แน่เลย
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายดีๆร่างกายเราไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวไม่ได้ยืดวอร์มกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรงพอแล้วไปต้องใช้แรงเยอะๆเดินขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเข่าตามมา
1: แล้วเรามีวิธียังไงบ้างคะให้มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ปวด
3: เริ่มแรกเลยก็คือว่าออกกำลังกายให้ต้นขาแข็งแรงที่ง่ายสุดเลยก็คือเอาเป็นท่าสควอตติ้งเลยยืนกลางขากลางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองแล้วก็หย่อนก้นลงเหมือนคิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้อะค่ะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงใช่ที่สำคัญก็คือว่าขาจะต้องไม่แบกแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาย่อเข่าลงเนี่ยก็คือเข่าไม่เกินปลายนิ้วโป้งเท้าตัวเองก็ย่อค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนหรือใครทำได้นานก็แล้วแต่เลยทำก็จะได้มันจะเมื่อยต้นขาแต่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นท่าที่เหมาะที่จะบริหารให้กล้ามเนื้อต้นขาได้แข็งแรงพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงปุ๊บมันก็จะไปช่วยพยุงไม่ให้แรงกดลงที่ข้อเข่ามากเกินไปก็ทำให้อาการปวดเข่าลดลงหลังจากที่ออกกำลังกายเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อต่อเพื่อ

0: ให้กล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานมากเกินไปก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะนี่กล้ามเนื้อด้านหน้าก่อนต้นขาด้านหน้าก็คือพับขาลงก็มีแผลใช่
1: ทำให้ดีกว่า
0: ใช่หมอเป็นกระโปรงนะ
2: หรือพับ
0: นี้เนาะใช่ก็ยืดให้ก็จะตรงตึงตรงหน้าขาใช่ไหมคะ
1: คือเราต้องยกให้ถึงก้นเลยไหมคะให้ต้น
0: ก็คือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่ตึงมากก็จะยกถึงก้นได้แต่บางคนที่แบบตึงมากๆเนี่ยอาจจะยกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอเราตึงไม่ได้ก็คือเอาแค่พอให้เราสึกตึงๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนร่างกายตัวเองเพราะแต่ละคนความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนาะแล้วก็เปลี่ยนข้างแล้วเราก็สักกันอีกข้างนึงเหมือนกันนับครั้งไว้นับ1ถึง10นับเป็น1ครั้งนะคะทำอย่างเงี้ย10ครั้งโอเคใช่ก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหน้าต่อมาเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังก็คือเหยียดขาไปแล้วก็มือแตะปลายเท้าใช่โอ้โห
2: ได้เลยอ่ะ
0: ก็คือให้เรารู้สึกว่าตึงตรงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แล้วฝั่งนี้ต้องตึงด้วยใช่ไหมคะหรือว่าน
0: ี้ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ตรงข้อนี้ใช่เหมือนการยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอดทำ10ครั้งเหมือนกันใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายไปเมื่อตะกี้ข้อเข่าเวลาที่เราจะขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อรอบๆแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้แรงที่มากดที่ตรงข้อเข่าเนี่ยมันน้อยลงทำให้กระดูกเข่าเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็เสื่อมช้าลงไปด้วย
1: นี่คราวนี้ก็ถ้าเราทำแบบนี้ประจำการขึ้นลงบันไดก็จะเป็นเรื่องง่าย
0: ใช่
1: แล้วก็จะไม่มีการเจ็บปวดอักเสบต่อมาหลังจากที่ออกกำลังกายด้วยการขึ้นลงบันได
0: ค่ะ
1: ได้เลย
2: ค่ะก็วันนี้นะคะได้ไปอีก1เซตแล้วค่ะสำหรับการบริหารข้อเข่านะคะก็เอาไปฝึกกันได้นะคะ
1: แล้วก็ติดตามต่อนะครับว่าท่าอื่นๆที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงมีอะไรบ้างครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จริงๆคือก่อนนี้คือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตรงขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหลังจากโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: ใช่คร
3: ับ ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จากอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราเริ่มเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาด้วย
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะเนี้ยแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างผมว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่มั้ยคร
2: ับจุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทํายังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์แต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราต้องมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: ฮะมันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันมาออกมาแล้วก็เดินขึ้นมาลองเดี่ยงน้ำมา
2: ครับโอเค
3: คอนโทรลยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: มันจะได้ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อยๆ
3: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยครับมันจะมี
2: ไอโร
3: ่ครับ
2: หรือไอโร่ตรงกลางใช่ไหมคร
3: ับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
2: ใช่
3: จุดแอนโรที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
2: อุปกรณ์ก็มีผล
3: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
3: สั้นกว่าที่อาจจะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
2: ครับ
3: รายละเอียดคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเป็นตึงอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
3: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: ก็ต้องเปลี่ยน
3: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็อาจจะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
3: ได้ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
3: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับนี่มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อย
3: ได้ครับบางหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วทำแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
3: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
3: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอะครับสมมติมันจะมีซิงค์แล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อะมันจะประมาณ6เกม
2: ครับ
3: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: แบบพอไปเล่นจริง
3: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าเราคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะรอให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
2: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุฟเฟ่อะ
3: ใช่ใช่แล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
2: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้ม
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได
3: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
2: พัฒนา
3: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
2: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
3: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
2: ได้ทั้งหมดเลย
3: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ย
2: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
3: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าเราสแปร์เราจะตีมือกัน
2: อ๋อ
3: แต่ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้แล้วเนี่ยเป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
4: หลุดสแปร์
3: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
4: โอเคครับส่วนใหญ่ตาม
3: ไทยจะมีชมสองลุยครับ
2: ครับ

ลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: สนามจริงถึงสนามซ้อมเนี่ยอยู่นี
1: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
1: ของผมได
2: ้10แต้ม
1: เต้าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไตล์ขอสไตล์ชักลูกนะ

0: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บพลัง
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูยังไม่ได้ครับยากเกิน

การคะแนนผมเลยเทมากเลยแล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นฟุตบอลเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทําแต้มได้แล้วก็เริ่มเนี่ยงขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตรค์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช่
0: ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: คนแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกกลมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเง
0: ี้
1: ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที
2: ่
0: ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ขัด
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่เดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจะรู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่น
0: ครับ
2: จริงๆแชมป์ประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆแชมป์ประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือโลแชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: ถ้าอย่าง

0: คนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
1: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบ

ซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มนี้คนกลุ่มที่เขารักโบว์ลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบว์ลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบว์ลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบว์ลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์อาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ยุบแผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขนนะคะ
2: ค่ะแผลมันเคยนูนกว่านี้เราราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
1: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
1: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไป
4: อ
2: ีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณนุช
1: มีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ครับใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือดเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปยังไงฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
2: ้หมอคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดรวมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลกดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนๆนึงเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย
4: ค
2: ือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น อันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อสองเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้
4: ไม่ยากนะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้ไหม
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
4: oh.
2: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น
4: hmm.
2: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ย oh, ค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใช่ก็จะเห็นชัดขึ้น
4: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่มารักษาได้อีก
2: ค่ะคือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
4: ๆบางทีเป็นแบบ
2: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน่ง
4: รั้งไว้
2: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริง
2: อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: เพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหม
3: อ๋อไม่ได้แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหม
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามันจริง
2: ได้ทุกอย่าง
4: เลย
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะมี
2: บอกไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะ
2: ต้องฉีดยาชาต้องอะไรยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหร
2: อค่ะ
4: โหเยี่ยมคุณหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
2: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือด
4: ค
2: ราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
4: จะเจ็บจะร้อนอะไร
2: ไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะเจ
5: จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักนึงผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
4: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
5: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: ปวดขานะคร
0: ับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงครับยกย้ายของอย
1: ่
0: าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของน้ำหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงขึ้นตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ท็อปเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: ๆอาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้น
2: ขาแทน
0: แบบ
2: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: นะครับแล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บมันจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู่
0: เครื่องเครื่อง
1: มันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับ
2: จ
1: ากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: คนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
2: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
2: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
2: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
2: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
2: อ
1: าจจะปริ้นมาด้านใน
2: ปริ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
2: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
2: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
2: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงฮะจะดูยังไง
2: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
2: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
2: เกิน10นาทีก็ปวด แล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
2: บีบ
0: ๆแล้วก็บีบ
2: พ่นบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
2: ก็หายเดินต่อได้นะ
1: ครับ
2: อายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
2: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนก่ออย่างอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโครงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
2: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
2: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได
1: ้
2: คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
2: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋อนั่นคือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
2: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
2: ได
1: ้มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
2: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
2: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
2: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
2: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: พอจะเจ็บละ
2: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้นะถือว่าปกติ
2: อันนี้คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
2: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วอันนั้นเรื้อรัง
2: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอนรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
0: ข้างนี้ไม่เป็นไร
2: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
2: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
2: ส้นเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
2: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
2: ับ อุปกรณ์ความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณน่าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณน่าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผม แต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่งานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจาก2ประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือ นนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหม
1: อคือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
2: ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันไหม
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะยิ่ง
1: ก
0: ะอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: เลยชักคิดมากแล้วเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
2: ทาง
1: คอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: โต๊ะ
0: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ล่างเงี้ยค่ะก็ทำ

0: แบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช
1: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้นนะ
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหม
2: ือ
0: นคนแก
1: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบของ
0: อย่างเงี้ยค่ะปวดใช
2: ่ค่ะแล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ตื่น
2: เพราะตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: หรือยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดเอาช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ใช่
2: ปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระบีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกรงอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
1: หลังค่อมอย่างเงี้ย
2: หลังค่อมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
1: แสดงว่าการนั่งถูกต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังค่อมนานมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช
0: ่บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
0: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติพอถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
0: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่านี้ทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดแล้ว
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
0: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถว
0: เอว
2: ลงมาแถวก้นกบ
0: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
0: ใช่
2: แค่นั้นเองเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเลยมีอาการอะไรไหมครับ
0: เหมือนกับจะม
1: ี
0: เสียวแป๊บๆ
2: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
0: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
0: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
0: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
0: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
0: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
0: ใช่
2: และ
0: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอวทำแล้วดีไหม
0: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
1: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่หน้าคอมนาน
2: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
1: คร
2: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
1: ้
2: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะ ในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้น

0: ประสาท
1: แล้วอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
2: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่อาจจะต้องเกรงเกรงไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ย
2: ์ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
2: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
2: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกรงยังไงครับคุณหมอครับ
2: เกรงยังไงก็
1: เกรงท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
3: เหมือนข้าวแมวพุง
1: เหมือนข้าวแมวพุง
2: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
2: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมแมวท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนขมแมวพุงเข้าไป
2: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
2: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
2: ครับและพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆเพราะได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
2: ๆครับ
1: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
2: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
2: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
2: เผลอๆได้โรคใหม่
1: จากยา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
3: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
3: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะครับวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
5: สวัสดีค่ะ
1: สว
5: ั
1: สดีครับคุณป้าครับ
5: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
4: ค่ะ
5: คุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
4: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
4: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
4: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งน
5: ะ
4: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
5: ก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจแต่ละอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกนี่จะเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้ง

0: ความหนาของเลนเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเง
1: ี
0: ้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
0: ค่ะมีหมดทุกคนนะ
2: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองแล้วแวบแวบแวบแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
0: เป็นแสงเห็นว่าวาบขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
2: ไม่นานค่ะ
0: นอกจากแสงวาบวาบป้าเห็นเหมือนหยักไย่อยู่ในตาไหมคะ
2: บางครั้ง
0: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักไย่เนี่ยไง
0: คะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบวาบก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบวาบเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: ค
0: ่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักไย่ค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักไย่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วเราป้องกันได้ไหมครับ
0: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
0: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษาม ันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
0: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
2: แล้วนะเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
0: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆอ
1: ๋อเปลี่ยนเลนได
0: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
2: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
2: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
0: ค่ะดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
2: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เลือนแล้วค่ะเลือนละ
0: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
2: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
1: คร
2: ับ
0: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
1: ลองปิดนี่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ป
0: ิ
1: ดนี่นะ
0: อันนี้เรียกว่าหรือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
2: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
1: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
0: ้
1: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
0: ค
1: ุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
0: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
1: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
0: ที่
1: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
0: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำใหตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออกไป
1: ก็จะมองชัดขึ้น
0: ทุกคนค่ะ
1: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
0: ต้องตรวจกับ

0: ครื่อง
1: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตา
1: คร
0: ับนะคะจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็ลึกนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจะต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวนึงที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
1: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนส์ของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: มันไม่ใช่แบบโตมาเลนส์เป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนส์เนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอม
1: ครับ
0: มันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็คกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนส์ก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็คกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
1: ์
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
0: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
0: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นน่ะนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
1: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิตบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูว่าหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วยว่าเป็นยังไง
2: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่

0: ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด่นธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกตีมันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนเดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: คร
0: บถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด้วยที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดด

คะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มี

0: ากล้องเข้าซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด้วยเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีครับรัฐคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะฮะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02นะฮะ354-7105ครับ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถ

0: ามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ถ้าทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีบุ๊กนะครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะมุ่งหวังให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ฉบับนี้เนี่ยมีคอนเทนต์เด่นๆโดนๆมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนมากมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตคุณตาชูเกียรติสุกาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาในวัย81ปีก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดคุณตาเล่าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาโดยตาจะพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือตัวเล็กๆจะอ่านไม่ได้เลยกลางคืนก็ขับรถไม่ได้ยกเว้นในช่วงกลางวันที่ยังคงขับได้ตามปกติพร้อมกันนั้นยังสังเกตว่าตาข้างซ้ายจะเหมือนมีเยื่อตาขาวยื่นเข้าไปในตาดำ
4: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองๆตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายอะนะต้อเนื้ออีกด้านขวาเป็นต้อกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันบางทีมันก็เคืองๆตาบ้างแบบนั้นมันไม่ค่อยชัดอ่านหนังสืออะไรมันไม่ค่อยชัดบางทีนะไปหาหมอโบราณอยู่บ้างนะมันไม่รุนแรงอะไรมันอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่อันตรายเลยพออายุขึ้นมา80เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอน75 70กว่านะครับเกือบถึง80ยังชัดอยู่ครับก็เห็นอยู่ครับเห็นชัดอยู่เห็นไม่ชัดมันมัวบ้างนะครับเวลาขับรถอะไรมันมัวบ้างผมก็หมอนัดไปผ่าตัดนะแต่ผมมันไม่กล้าไปก็เลยผิดนัดไปก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: คุณ ตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อเนื้อแต่ความที่คุณตากลัวไม่กล้าผ่าตัดคุณตาจึงใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตามาถึง5ปีโดยจะใส่แว่นสายตาช่วยเมื่อต้องอ่านหนังสือตัวเล็กๆและไม่ขับรถในช่วงกลางคืนส่วนกิจวัตรอย่างอื่นยังคงทำได้ตามปกติสามารถทำสวนทำไร่ได้เหมือนที่ผ่านมา
4: ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าจะหงาอยู่ครับเลยไม่ได้ไปหงายังเห็นอยู่ยังทำงานได้อยู่ครับขับรถอะไรก็ยังได้ถ้าแบบหนังสือพิมพ์ตัวเล็กเนี่ยอ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าตัวที่ใหญ่หน่อยตัวที่มันไม่เล็กเกินอ่ะก็พออ่านได้ครับกลางคืนแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่กลางวันออกอยู่ขับรถอยู่ประจำเกือบทุกวันตาต้อกระจกมันถ้าปิดต้อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว้าบกว่านะมันพร่าไปกว่าต้อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องอกบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
3: ชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาของต้อเนื้อมีเพียงแค่รบกวนการมองเห็นบ้างแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
0: โอ้เราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในคนเดียวกันแบบนี้อาจารย์ถูกเจอบ่อยไหมฮะ
1: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถวที่แสงแดดเยอะนะครับแต่เอาจริงๆตาต้อกระจกเนี่ยจริงๆพออายุมากขึ้นทุกคนเนี่ยจะเป็นทุกคนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นทุกคนว่าจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถวเส้นศูนย์สูตรนะครับแถว tropical area เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดต้อเนื้อได้มากขึ้นนะครับ
0: ครับสองต้อนี้มีความแตกต่างกันยังไงฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเน
1: ี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันนะครับจริงๆต้อกระจกเนี่ยมันลักษณะรอยโรคเนี่ยคือเป็นที่เลนตานะครับแอสซูมง่ายว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนตรงกลางก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตอนตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสอย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่ได้เนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีลักษณะขุ่นขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งนึงนะครับเป็นรอยโรคของตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณเยื่อบุตาแถวตำแหน่งที่เรียกว่าทีนอนนะครับก็คือบริเวณตาขาแล้วมันก็ลามเข้ามาตรงตาจะเป็นคนละส่วนกันนะครับต้อเนื้อก็จะเป็นบริเวณตาส่วนนอกนะครับแต่ว่าต้อกระจกก็จะเป็นบริเวณเลนตาซึ่งอยู่ด้านในครับ
0: ถ้าเกิดคุณตามาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้รักษาอะไรก่อนดีฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเนี่ยอันไหนอันตรายมากกว่ากันฮะ
1: จริงมันทำให้เกิดปัญหาต่างกันนะว่าขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาหาเรานะครับคือถ้าสมมติว่าต้อกระจกเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาคือเรื่องการมองเห็นนะครับส่วนต้อเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแน่นอนว่าเวลาถ้าสมมติต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้บทบาทการมองเห็นดูง่ายๆครับว่าถ้าต้อเนื้อขนาดใหญ่นะครับว่ามันเริ่มมาบังตรงกลางตาดำแล้วก็จะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะบังแสงที่เข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างนี้นะครับนี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนอยู่คู่นะครับจะเป็นว่าต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาเสียอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะแกก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนอะไรครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษามันไม่มียาหยอดที่ทำให้หายได้ ตอนนี้มันจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงจะทางการถึงจะได้ดีขึ้นเองนะครับ
0: ทั้งสองต้อนี่คือต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมฮะในการรักษา
1: ใช่ครับถ้าจะให้โรคหายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดทั้งคู่ครับ
0: เข้าใจว่ารุ่นใหญ่หรือว่าพี่ๆสวหลายท่านอาจจะกังวลเพราะที่จริงก็ผ่าตัดคล้ายๆคุณตาท่านนี้รู้สึกว่าแม้ต้องผ่าตัดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราจะแนะนำยังไงดีฮะเพื่อให้เขามีเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
1: ครับจริงๆต้องบอกว่าเอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิวัฒนาการมันดีมากๆแล้วนะครับการรักษาเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากนะครับส่วนใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคุณแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีก็เสร็จอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องหลบยาสลบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดยาชาทำหรือว่าหยอดยาชาทำกันแบบนี้นะครับนี้สำหรับต้อกระจกก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ทุกคนไม่ได้อยากผ่าตัดนะครับ
0: คร
1: ับ แต่ว่าต้องมาจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ถามเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่อย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบางตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยนะครับต้อเนื้อมันอักเสบบ่อยนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราก็ทำผ่าตัดครับหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับมีต้อเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจอ่ะมีการอักเสบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าเอ๊ะจะทำหรือเปล่าเนี่ยครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณสัก40-45 นาทีนะครับก็เสร็จนะไม่ได้ยุ่งยากอะไร
0: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่น่ากลัวพูดง่ายๆไม่เจ็บมากนักใช้เวลาก็ไม่เยอะแล้วก็การรักษาหลังจากการผ่าตัดก็ไม่น่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจนแบบว่ากระทบกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับปัจจุบันต้องบอกว่าจริงๆทั้งต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อวิวัฒนาการมันดีมากโดยเฉพาะต้อกระจกนี่แผลผ่าตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2 มิล 2.25 มิลได้นะครับแผลผ่าตัด
0: ครับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนักคุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองไงฮะ
1: คือก็อย่างที่คุณตาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะคร
0: ับ
1: เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณตาก็คืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้อกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสุดนะครับถ้าเป็นต้อกระจกที่แข็งเกินไปทำเลือดยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราจะเริ่มแนะนำแล้วว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไปได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าหายไปนะครับให้มาตรวจติดตามอาการบ้างนะครับอาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นพอครับ
0: ถ้าระยะยาวยังไม่เข้ารับการผ่าตัดมันจะรุนแรงหนักกว่านี้ไหมฮะอาการ
1: ต้อกระจกต้องบอกจริงๆว่ามันเหมือนต้นไม้เนาะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นไม้ทุกวันถ้าสมมติว่า เวลาผ่านไปต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแกนกลางมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมครับต้อกระจกก็เหมือนกันเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนต้อกระจกก็จะต้องเป็นมากขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับต้องรอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็ไม่ก็จะนัดนะครับแต่คนไข้บางทีก็จะรอโฟลว์อัพไป
0: ครับนะของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดก็อย่างน้อยๆก็ไปพบหมอตามที่หมอนัดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอได้ติดตามอาการถ้าเกิดวันนึงมันเป็นอะไรที่มากขึ้นมานะก็จะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดต้องผ่าตรงผ่าตัดแผลก็จะได้ไม่ต้องใหญ่มากการฟื้นตัวก็น่าจะเร็วขึ้นนะก็สำหรับเรื่องของสายตามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะทักทายผู้ชมทาง Facebook กันหน่อยนะคุณรังสรรค์คุณ I am ปอนะคุณนิ่มนวลแสงนะคุณซามูเอลเลิฟยูนะฮะคุณประมวลนะฮะคุณต่อลาบนะฮะคุณเพนซูนี่โอ้วันนี้คึกคักพอสมควรคุณกมลชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านแล้วก็น้องแจ็คถามไทยสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามีนรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
2: ครับก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
0: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกลูโคซามิน
2: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มนะฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิตนะครับอันนี้ระวังนะครับผมเพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ฮะแต่กลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี้ฮะ
0: อ๋อไอ้นี่ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย
2: ์ครับครับ
0: นะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
2: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยาน
0: ะครับสำหรับ
2: แต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับนะครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
0: ครับ
2: นะครับไม่ได้ป้องกันการเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อมนะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
0: อ๋อต้องมีก็คือต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะฮะ
2: ใช่กับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเนี่ยยาบำรุงข้อนะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมครับ
0: คร
2: ับนะครับในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเขาเสื่อมระยะ2ระยะ3คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: ก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำพวกนี้ดีประโยชน์กับข้อครับ
0: นะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
2: ครับควบคุมน้ำหนักตัวหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
0: นะครับครับสำหรับเรื่องของกลูโคซามีนเนี่ยคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจกสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
1: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่ำวัยนะครับแต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยด์นะครับอันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามวัยนะครับลักษณะ รอยโรคล่องจมก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจ

0: ได้เร็วเช่นเดนมาร์กตากเซตเตอร์ล่างแบบนี้นะครับก็จะทำให้เป็นดอลจบได้เร็วขึ้นนะครับ
1: นะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
0: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องอัลตราซาวด์ต้อแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปนะครับทำกันครับ
1: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจกอาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะการต้อกระจกเนี่ย
0: ใช่ครับคือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวนะมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่ขุ่นๆที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งรักษายากกว่า
0: อันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้อกระจกเป็นระยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
1: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นมั้ยฮะอาจารย์
0: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ถูกชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับมันมีความเชื่ออยู่บ้างเช่นการถูกแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตองอยู่ในนั้นเพราะไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับจะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกได้นะครับ
1: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ย
0: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐาน 100% ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับจะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คือเรื่องอายุเป็นหลักแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่าเอ๊ะมันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นแบบนี้นะครับ
1: ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะพึ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไรต้องออกกำลังกายหรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านและพิธีกรด้วยนะครับเคสนี้ป้าติ๋มต้องทำยังไงดีฮะอาจารย์ก๊อฟ
2: นี่ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้องดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำบายพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
1: ครับ
2: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
1: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนึกคำถามไม่ออกแล้วพอคิดถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดบายพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเง
2: ี้ยครับก็หลังการทำบายพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำบายพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายริ่มเลือดหลังทำบายพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะคุณหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกครับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
2: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้กลับไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
1: ครับ
2: นะครับชีวิตการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำครัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนถ้าในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละนะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลๆนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไปนะ
1: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
2: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารหวานอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
1: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจักษุแพทย์หรือเปล่าครับ
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะครับก็จริงๆเขามีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอ่ะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทำให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นนะครับวิธีแก้ไขที่คนเราพยายามอัดตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเขาก็จะมักจะลองถอดแว่นนะครับปรากฏว่าลองถอดแว่นเสร็จเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาสั้นนะครับที่มีเนี่ยมันทดกับสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดีนะครับก็เลยทำให้แกเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้นะครับ
1: แบบนี้ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไหมครับ
0: ต้องถามว่ามันรบกวนชีวิตเขาไหมนะครับคือคนเราจริงๆแว่นมันเป็น just replacement คือถ้าสมมติว่าคนไข้เขามีปัญหานะครับความหมายคือถ้าเขาไม่วอรี่กับการที่ว่าเขาต้องใส่สายถอดนะครับเขาถอดแล้วถอดแว่นแล้วเขาอ่านหนังสือสบายเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟคัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น
1: ครับ
0: ชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองไกลครับส่วนล่างก็ไว้มองไกลครับหรือว่าแว่นที่เป็นโปรลักษณะของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือแว่นที่เป็นในเลนส์อันเดียวกันเนี่ยมันโฟกัสได้หลายระยะนะครับเราเรียกว่าเป็นโปรเกรสซีฟก็ได้นะครับโดยสรุปคือถ้าคุณลองสั่งจะเปลี่ยนแว่นก็คือเพื่อว่าจะใส่แว่นตลอดเวลาไม่ใส่เข้าไข่นอกนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็คือเลือกที่ว่ามองไกลก็ใส่แว่นเอานะครับมองไกลก็ยอมถอดแว่นเอาได้ทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำให้สายตาเสียหรือว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรก็ช่วยให้ชัดแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้นั่นเอง
1: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แน่นอนครับคือสายตายาวเราถึงใช้คำว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือโดยอายุ40จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วนะครับมันจะมาจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะเปลี่ยนทีแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่60ก็จะสายตายาวตามอายุก็ได้เดินเท่านั้นละนะครับก็จะเปลี่ยนตามอายุไปนะครับ
1: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะไม่แน่ใจอาจารย์ถูกอาจารย์ก๊อฟดี
0: ครับได้ส่วนของผมนะพี่ก๊อฟ
1: ครับ
2: อาจารย์ถูกเลย
0: คืออาการของความดันลูกตาสูงเนี่ยคือถ้ามันสูงมากๆมันไม่มีอาการนะครับ คือมันจะต้องสูงระดับเป็นถึงจะเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือต้อหินนะมันถือว่าเป็นไทเมียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาก็คือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความรู้ตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยด์แบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องมาตรวจสกรีนนิดหน่อยนะครับก็คือมาตรวจความดันลูกตาบ้างนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบางทีทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีแพ็กเกจตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกรีนนิ่งโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วความดันลูกตามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับแต่ประเด็นคือความดันลูกตาที่สูงเนี่ยมันจะทำให้พวกสัตว์ตามันตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินวอล์กอินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนร่องรอยเนี่ยจะว่ามันเป็นมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเตจนะครับโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำว่าให้มาตรวจตาซะนะครับมาวัดความดันนะครับมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากความดันลูกตาที่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาวัดเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติครับอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะ
0: ครับ
1: ครับคุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่นเลยอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รักคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังทั้งสองข้างแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยท่านอนหงายนะครับเกร็งหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเกร็งคางไว้ประมาณสัก10วินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกร็งการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกร็งนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับท่าออกกำลังกายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอท่านซ้ำนะครับคุ้นท่าไหนก็ท่านั้นเลยครับณปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับ
1: ครับ
2: คุณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับขอบคุณครับอาจารย์
2: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1วันนะครับการไปโรงพยาบาล1ครั้งนะครับ
1: นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปในเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
2: อะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับ
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเข้าใจว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต YouTube
2: เยอะแยะเลยครับ
1: เพจดราม่า
2: ก็น่าจะมีหัวอะไรนะครับก็ท่านดูแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้เลยครับมีทุกที่ฮะบริหารคอบริหารไหล่บริหารข้อมือบริหารสะโพกบริหารหลังเข่ามีหมดฮะคอนเทนต์เลย
1: นะครับคุณวิบูลทักทายมานะฮะสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอ2ท่านคุณอรัญญานะฮะถามเรื่องของเนื้องอกในต่อมไทรอยสวัสดีค่ะคุณหมอมีเนื้องอกในต่อมไทรอยไม่ใหญ่มาก จาะชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะ
2: เนื้องอกตอนนี้ตอบได้ง่ายมากคือถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับคุณหมอที่ดูแลในกรณีที่ก้ำกึ่งนะครับคุณหมอเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูทางเขาเรียกพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี่มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่ไม่ใช่โรคร้ายก็คงสังเกตอาการดูสักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูการเจริญเติบโตของก้อนถ้าก้อนเท่าเดิมคุณหมอก็คงสังเกตอาการไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อร้ายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งครับ
1: นะฮะแบบนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เลยน่าจะเห็นผลจากการตรวจชิ้นเนื้อตรงนั้นแล้วนะฮะจะได้ให้คำแนะนำพี่ตงมากกว่านะฮะคุณระเบียบทักทายมาคุณพะเยาด้วยนะทักทายมาเขาตัดไปทางโทรศัพท์บ้างนะฮะคุณชาติโทรเข้ามาฮะคุณชาติแจ้งว่าอายุ62นะฮะหนัก54สูง161ไปตรวจตามาคุณหมอบอกว่าอาจเป็นต้อหินหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะฮะอยากทราบว่าอาการของต้อหินมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
0: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะคร
1: ับ
0: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามามากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงอาจจะจำข้อมูลผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการรักษาต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการหยอดยาก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันต้อหินเนี่ยก็มียาอยู่หลายกลุ่มมากนะครับมีอยู่4กลุ่มนะครับมีมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนมากนะครับก็จะควบคุมได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะการรักษามันก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็ระหว่างยาแล้วก็ผ่าตัดก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับในต้อหินบางชนิดก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
1: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
0: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีอาการมันจะต้องตรวจสมมติคุณหมอตรวจแล้วสงสัยนะครับไม่ดีใช้คำว่าสงสัยต้อหินนะครับคุณหมอจะต้องนัดตรวจอะไรเพิ่มเติมเยอะๆเลยนะครับเช่นการตรวจลาสายตานะครับการวัดเซลล์ขั้วประสาทตาแบบนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประเมินว่าไอ้สมมติลุงเป็นต้อหินจริงหรือเปล่านะครับอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาแล้วเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
0: จริงๆเป็นต้อหินใช่ไหมครับแต่ปัญหาเราคือเรื่องแสบตาถูกไหมฮะ
1: ครับแล้วก็หนังตาตก
0: เรื่องเราก็หนังตาตกครับจริงๆเอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยจริงๆส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะนั้นขวาต้อหินด้วยเนี่ยจริงๆยาต้อหินที่หยอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเทรทีนนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการแสบเคืองตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการมากผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกอย่างนี้เองว่าแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยาครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับสองตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคลื่อนตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันเยอะมากครับอาจจะ ป็นจับไวก็ได้นะครับพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากใช้ประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาเราบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไม่ได้ฟังเทสก็อาจจะมิสไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อยๆบางทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนังตาเราตกอะนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก
1: ็
0: อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแล้วถ้าคนไข้ไม่ได้คอมเพลนว่าเป็นต่างหากเราก็จะไม่ได้ยุ่งนะครับมันก็เป็นเอจจิ้งแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนไข้บอกว่าเอ๊ะหนังตาตกอย่างเดือนที่แล้วไม่ตกเดือนนี้ตกอันนี้ผิดปกตินะครับเราจะต้องบอกคุณหมอรีบไปให้ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
1: นะฮะอาจจะแจ้งคุณหมอสักนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าไม่ได้มองตาคู่เดิมทุกๆวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี้น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามเรื่องของการใช้ฝ่ามือนวดตา2ข้างเบาๆวันละ 2-3 ครั้งคุณวิชิตชัยถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะนวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
0: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตารักษาต้อหินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญเนี่ยอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับ ถ้าปกพกเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงไม่ควรออกแรงเยอะนะครับ จุดมุ่งหมายคือให้สาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับ ไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำ นะครับ
1: แล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นตอนจากไทรอลี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เกิดจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นก็ผ่าตัดก็จะไม่เกิดต้อหินนะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากม่านตาเสพเรื้อรังถ้าเรารักษาโรคตาโรคนั้นม่านตาเสพดีๆก็จะไม่เป็นต้อหินนะครับหรือว่าต้อหินที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารสเตียรอยด์ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองต้องตัดไม่ได้นะครับต้องตัดไม่ได
1: ้ครับครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
2: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับครับก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
1: ครับ
2: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ไปก่อนได้ครับให้คุณหมอเขาเช็คดูอีกทีได้ครับ
1: ครับแต่ว่า3วันที่ยังไม่ทุเลาเนี่ยยังรอดูได้อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่จำเป็นต้องไปอีกรอบหนึ่ง
2: ถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติก็3วัน7วันนะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะสำหรับคุณตาจันนะครับคุณวิชิตนะฮะถามเรื่องโควิดมาสวัสดีครับคุณหมอคนงานผมติดโควิดจะให้แยกห้องน้ำต้องการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการพ่นฆ่าเชื้อที่ผนังเพียงพอหรือไม่ฮะอาจารย์ก็พอช่วยไ
2: หมผมว่ามันต้องแยกทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่แยกเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำทุกอย่างต้องแยกเพราะว่า จุดที่เป็นสัมผัสเนี่ยครับมันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับ

0: เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ําด้วยนะครับถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ครับและหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทําความสะอาดห้องนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ต้องเปิดไว้ต้องมีน้ํายาฆ่าเชื้อพ่นอะไรอย่างที่ว่ามากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นในการทําความสะอาดตรงนี
0: ้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ทําความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือฉีดสเปรย์พ่นก็น่าจะเพียงพอพักไว้โดยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ครับคุณวิจิตนะฮะอายุ78นะฮะบอกว่ามีอาการฝ่ามือตึงหนักนะฮะจะเป็นหนักๆตอนตื่นนอนตี3ตี4พอยืดฝ่ามือแล้วนิ้วมือออกอาการจะดีขึ้นนะฮะเป็นมา2เดือนแล้วครับรักษายังไงดีฮะฝ่ามือตึงหนักๆนะฮะจะเป็น
0: ต้องมาตรวจดูครับว่ามันเป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่นิ้วมือบางคนเป็นที่นิ้วมือนะครับหลังตื่นนอนตอนเช้านิ้วมือตึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเฉพาะฝ่ามือแล้วมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วลองสังเกตดูครับอันนี้อาจจะเป็นผังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือนะครับก็มาตรวจเช็คดู
1: ครับแล้วการเป็นตอนดึกดึกดื่นๆตีสามตีสี่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
0: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายโรคเป็นหลังตื่นนอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยครับ
1: อยู่ในสภาพนิ่ง
0: นิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อไม่ได้ทํางานกล้ามเนื้อมีแต่การอยู่สภาพนิ่งๆบางทีก็หดตัวมันก็ทําให้เกิดการตึงได้ยิ่งผู้สูงอายุนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงได้ง่ายเพราะว่าความยืดหยุ่นลดลง
1: ระหว่างนี้ดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
0: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ําอุ่นได้นะครับกำเหยียดในน้ําอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได
1: ้
0: นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอล นะครับมันก็เป็นการฝึกกําลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทําได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
1: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพมั้ยฮะ
0: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
1: เป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมเขาไม่ทํางานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
1: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาศนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับท
1: ุ
0: กครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทำการตรวจปัสสาวะทำการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกชนิดไม่แนะนำให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
1: นะครับ
0: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยากินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน
1: นะคุณแม่นมาดหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแนะนําไปพบหมอดีกว่าให้หมอสั่งจ่ายยานะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นซะ
0: ครับยกเว้นเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าสาเหตุของตัวโรคเป็นโรคกับสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อต้องทานต่อเนื่องสามารถไปซื้อใกล้บ้านได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับท่านไปซื้อได้เลยเอาตัวอย่างยาไปให้ทางร้านยาเขาดูนะครับ
1: ครับคุณมนนิธาสอบถามเรื่องต้อหินมาฮะต้อหินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะนายสะทัว
2: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมุมเปิดมุมปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชนิดครับ
1: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่า การรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
1: คุณหมอจะเป็นคุณคนแนะนำเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
1: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกับกินนม2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
0: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
1: อ๋อไม่ใช่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย์
0: ครับเราแนะนำจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี้เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมต่อวันนะครับ
1: ครับ
0: คนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น 1,000 มิลลิกรัมหรือ 1,200 แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ 300-400 เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นครับนมกล่องหนึ่งก็จะมีประมาณ200มิลลิกรัมใช่ไหมฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ไป400รวมกันก็ประมาณ 8-900 รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมานี่ถูกต้องเลยครับนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
1: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบหลายๆอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาสิกอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์
2: จะต้องไปตรวจนะคร
0: ับ ครับก็ไปคือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับนะตรวจร่างกายครับก็จะมีที่สองหูนะครับที่สองหูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูการหน้าที่การทำงานของเส้นประสาทในหูรวมถึงหูชั้นในนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะมีวิธีการตรวจตามการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นสเต็ปนะครับแนะนำให้ไปตรวจได้เลยครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำไปตรวจกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ตรวจโดยตรงจะได้เห็นอาการนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเด็ดติดค้างกันไว้นะครับรายการของเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นคำถามอะไรที่มาอาจจะท้ายๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ถามนะถ้าเกิดเป็นไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมง 5 โมงนิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคกี้หมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

อากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck

0: จะไม่จําเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome มั้ยครับ
0: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
0: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
0: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย์เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือเงี้ยครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเงี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือแขน
0: เป็นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
0: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
0: ใช่ครับ
1: รวมทั้งสองก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
0: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
0: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี่ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่พูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
0: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
0: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนั่นมันเกิน1เท่าเลยนะ
0: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับ ยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่างนี้เลย
0: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
0: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
0: ใช่ครับ
1: และหลายท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
0: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆอันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ15ถึง20องศาอย่างเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดี

0: ใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
0: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงเพราะเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกรงซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกรงตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบาง คนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกรงของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับ มันก็เกิดการเกรงขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกรงบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึง
1: ๆ
0: ปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยเนี้ยก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปลบครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแปลบเหมือนบางทีไฟช็อตแปลบเล้าลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้อง แปลบสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแปลบแต่ว่า

0: ไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วให้ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับอ่าใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได
0: ้ถูกไหมครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียก NSAIDมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่า NSAIDs เนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหา
1: ร
0: หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับอาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ 1-20 ครั้งไว้นับ1-20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีอย่างนี้ครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณทั้งก็ถ้านับ 1-20 เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่นครับสองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็

0: ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างหนึ่งคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับได้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงง
1: ว่าจะงงยังไง
0: ใช่อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแปรร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกเนี่ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้เลยครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพ

0: สวัสดีครับ
1: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหาย

ขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

วัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับ Green Product ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: าจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะ

0: ครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันมีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
1: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
0: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
1: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
0: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปลใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือ repair ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
1: อันนี้ก็คือ eco design กับหลัก 4R
0: ค่ะ
1: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
0: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
1: ค
0: ราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
1: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
1: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์มากขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ
0: แทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
1: ลด
0: เชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
1: การใช้งาน
0: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
1: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
0: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
1: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ นะคะ

0: เนาะ
1: ค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
0: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็คนจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตัวอยู่ที่ Chlorophyll ค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: จากเรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งโคลอฟิลค่ะคุณมิตรนายและคุณพีทพันธนายสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตัวอยากรู้ว่าโคลอฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทำธุรกิจโคลอฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทำการเกษตรแล้วอยากทำงานออฟฟิศหรือว่าโรงงานเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคำว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนอะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็น

0: จะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
1: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ย
2: ิน
0: ด
2: ี
0: ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: โอเคครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์นะครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะพี่พอส
1: เชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนแบบห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
0: เ
1: ป
0: ็
1: นคร
0: ับ หนูได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โอ
1: ้ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: เปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้นต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: เหมือนกับว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตคร
0: ับ มีสิ่งมีชีวิตจริง
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่าง
1: ๆรอบตัว
0: รอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
0: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพี่พอสมันคืออะไรคะ
1: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
0: ่
1: า
0: เทคโนโลยีของการ
1: คือระบบการจัดการครับ
0: ค่ะ
1: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที่ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
0: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
1: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลูกเดียว
0: แล้วลูกที่เหลือค่ะ
1: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
0: ่สมบูรณ์ที่สุด
1: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
0: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆแล้วอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
1: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็นลูกเมลอนตัวอย่างเช่นนะเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
0: แม่จะจับมั่ง
1: จับได้ครับนี่ครับ
0: มีขนๆอ่อนๆ
1: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
0: ป่า

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโกไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้มีแต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมด
0: ูนี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13ว
0: ันใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้แหละครับ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ีการจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต
0: ้ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือแผ่ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่มันเป็นพืชสายพันธุ์อย่างนี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เขา
0: ดึงดูดแมลงมาก
1: กัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยนี่จะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พี่พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับค
1: ่
0: ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่โทเมโทตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่โทเมโท
1: ป่ะจริงๆชื่อเนี่ยของเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่โทเมโทส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่โทเมโทนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูไหมครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำเป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของ
1: เราเลยเราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
5: อ่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถูกไหม

0: อ๋อเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ตันรู
0: ้รู
1: ้พี่ตันรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวทเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: ก็
0: ปกติ
1: ชอบ
0: ปกติชอบเล่นเวทอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบวยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงได้ไหม
0: ได
1: ้คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรง
1: เต้
0: นจ้า
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: ไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: น้องฝ้าย
3: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากดูแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
3: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
3: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4ต่อเลยค่ะ
3: แล้วก็พี่บวยทำพร้อมหนู
1: เป็นไงคะ
3: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะยกด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถู
1: กไหมยกชอบ
3: ยกอย่างนี้ค่ะใช่
1: โอ้เออสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ้ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับ

0: โจทย์ของเราคืออะไร
1: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
0: คิดว่ามันเป็นไปได้ไห
2: ม
0: เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
0: อยู่ในห้องเลย
1: ธรรมดา
0: แล้วดัมเบล
1: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
2: โอเคจริงๆ

0: และการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของนิวบอดี้คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมคร
1: ับ
0: เรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ่ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
1: แฟตเบิร์นไหม
0: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3นาที
1: 3นาที
0: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
1: ฝ่ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
1: เบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วยได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วยเริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะคร
0: ับ มาดูนะครับ
1: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบนิวบอดี้
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
0: ก็มีน้ำหนัก
1: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
0: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
1: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นในบีท1คาใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
2: ่
0: หนักไป
1: ไฟยิ้มอะคะอ๋อแต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
0: ใช่หนัก
1: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
0: ็
1: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
0: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
2: อุ้ย
1: ดีเลยชอบ
2: เล็กไหมไหม
1: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
0: เฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
2: อันนี้ของป้าย
0: นะ
1: ฮะแต่ถ้าผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคย
1: ขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
1: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นยังไงคร
0: ับ แล้วก็ผสมผสาน2อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
1: มันจะเริ่มเหนื่อยครับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ1
0: 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาเราก็เน้นละนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
1: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก
2: ็
1: เลยสงสัยได
0: ้ว่า
1: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
0: ใช่
1: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
0: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่นะเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็เวลาเรา
0: แต่ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบ๊วยทำฮะถ้าบ๊วยเล่นเวทบ๊วยก็ทำแค่นี้พอทำบ๊วยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
3: ฮะ
1: พี่นับ
0: 1 2 3
1: พี่อย่าเข้าใจคนเดียวดิ
0: 5 6
1: พี่4 8
0: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่อ
1: ย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่มั้ย9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่มั้ยครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซ

0: เดิม
1: 84 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่ไหมครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
1: ใช่ด้านข้างครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ อันหน้าอันได้หมดอันได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
2: ครับผม
0: ไ
2: ตรเสร็จไตรเสร็จ
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามลักษณะ
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะนะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: พยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
1: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
3: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่
1: คือจริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกันนะ
0: ครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าเราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
3: ค่ะ
1: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
3: 1 2 3 11 2 3 2อ่าฮะ1 2ไปเหนื่อย3
0: 3 1 2 3
3: 4รู้สึกว่า
0: 1 2
3: แขน
0: 3
3: 7
0: 1
3: 2
0: 3
3: 8
0: เป็นไงครับ
3: ค่ะโอเค
1: 16ครั้งนะใช่ป่ะ16ครั้ง
3: ก็แบบแต่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็ง
3: เริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: แต่พอไปนาน
1: ๆอย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาจะเป็น
0: ตัว V ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายซ้ายขวาสลับลงสลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
1: ้
0: ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
1: ้าย
0: ขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
3: ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
3: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาเอาซ้ายครับเอาขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีป่ะ
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฟ้ารู้สึกยังไง
1: นี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
3: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
1: เราเพิ่มประสาทสัมผัส
3: ใช่แล้วก็ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
2: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮาร์ดเรทเป็น 60%
3: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: ข้างขามากขึ้น
3: ใช่ย่อย่อแล้วก็ฉีก
0: แยกเท้า
3: ใช่ค่ะ
2: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
3: แล้วก็ได้ตรงนี้
2: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
2: ตัวฟลายแต่ว่านี่
0: อาจจะมีลายส่วนหน้าลายส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
2: เฉียงแบบนี้
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
3: ปวดหัวเลย
2: งงสักตัวเลย
0: ใช่ไหม
2: แต่ก็
0: ใช่เพราะมันได้ฝึก
2: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ค
2: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
0: ้
2: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
2: 20ปี
0: มันก็คือทำ
2: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
2: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
2: ้เทคนิคทั้งหมดสุดยอด
0: โอ้โหมี
2: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
2: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นใจเย็นนะครับได้ใจเย็นใจเย
2: ็
0: น
2: ทำช้าก่อน
0: ใจเย็น
2: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
2: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
2: ว้าว
3: ยังไงคะ
2: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
2: ถึงมั้ยเนี่ย
0: จริง
2: ไหนๆคิดว่ายังไงที่ว่าไงนึง2 3หน่อย
3: มีป่ะยังไงวะ
2: บิดสะโพกโยกย้ายเอวไปพักกับบ้านก่อน
3: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
3: ใกล้เคียงใกล้เคียงหนึ่งสอง
2: ใช่ป่ะ
0: ใกล้เคียงใกล้เคียง
2: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วย
2: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
3: จับเสา
0: เราไล่สลับ
2: คอยกี
0: ่ดูอะไรดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
2: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ไล่จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วนั่นละต้นเท้าบี
2: แค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
2: เราต้องทำนะ
0: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
2: ก็84เหมือนกัน
0: ใช
3: ่นับยังไงนะคะ
0: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
3: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ้าวยังไม่ทำเลยอ่ะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
2: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ใช่อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
2: ตัวต้องด้านข้าง
0: ดึง
2: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
0: มาสองแขนดึงเอ้า
2: เขียนกันได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสองพันตัวป้าย่อเข่าน
2: ี่หนักกว่าเดิมนะ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสอง ท้าขวาก้าวแตะแตะแตะศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
2: เฮ้ย
0: เดียว
2: เฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
2: ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ
0: ้
2: ย
0: ยังไม่พอ
2: เฮ้ย
0: ยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว้าว้าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกว้าขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวาว้าซ้ายซ้ายอ้าขวาขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อมาขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
2: เย้
0: สอง
2: เย
0: ้โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามา
2: โอ้โห
0: ดึง
2: แขนเฮ้ยเฮ้ย
0: มาขึ้น
2: เฮ้ย
0: ขึ้น
2: เฮ้ย
0: ขึ้น
2: ขึ้น
0: สี่สามยังไม่จบนะสองขอ2จังหวะเอ้า2 2กลับกลับ2 2กลับกลับ5 2 2กลับกลับเอ้า2 2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย
2: 5ไปหน่อยเรียบ
0: 4 3
3: มันมากค่ะ
0: 1โอเค
2: ว้าว
4: โอเคครับ
3: อ
5: ันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดเรทเกิน 60%
4: ใช
5: ่พูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
4: ไม่ได้แล้ว
6: ที่เมื่อกี้ประตูโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
3: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
6: ไปท่าช่อใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
6: สมมติเราวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
3: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อ
4: กระช
3: ับ
4: ข
3: ึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
6: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
3: ค่ะ
6: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: Happy Friday

0: อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้มือหมอแค่ได้ยินชื่อก็อุ่นใจแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับผมได้รับภารกิจมาครับต้องมาทำให้รู้ล่วงเลยได้ภารกิจมาบอกว่าHome Healthcare เนี่ยคืออะไรผมต้องมาหาความหมายของคำนี้ครับ
1: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะ Home Healthcare นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะสั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของเรานะคะก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค่ะ
0: ครับ
1: มีหลากหลายทีมนะคะที่ร่วมกันดูแลเป็นสาขาวิชาชีพเลยค่ะซึ่งเราก็จะประสานงานตั้งแต่โรงพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพยาบาลนะคะทีมนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วเราก็จะประสานงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลออกไปดูแลคนไข้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: เรียกว่าไปถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องเบลมาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะน้องเบลคะวันนี้เรามีเคสน่าสนใจมากเลยเคสหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวฝากน้องเบลนะคะไปรีวิวแล้วก็เตรียมเคสเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรสซิเดนต์นะคะหรือว่าแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะน้องก็จะมาช่วยหมอนะคะในการที่จะเตรียมเคสนะคะเราก็จะมีการวางแผนค่ะก่อนที่จะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะ
0: อ๋อก็คือจะเดินทางไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะน้องก็จะลงไปเดินทางไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ
0: ครับผมและนอกจากนี้ในทีมเนี่ยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: อ๋อคุณเจได้ถามมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสน่าสนใจจะไปเยี่ยมพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะแอนเนอร์สค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เข้ามาแล้วกันนะคะพี่ต่ายพี่เฉลียวคะอยู่หรือเปล่าคะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีค่ะพี่พร้อมแล้วนะ
1: ไปกันได้ค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้ว
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเตรียมอย่างที่เรานัดกันไว้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นพี่ต่ายกับพี่เฉลียวนะคะสองท่านนี้ก็จะเป็นพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะถึงตรงที่บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายต่างๆนะคะสาย NG ให้อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสายโฟเล่สายปัสสาวะต่างๆที่เขาก็จะช่วยดูแลได้อย่างครบวงจรเลยค่ะ
0: โอ้โหแจ๋วเลยนะคะหมอ
1: สวัสดีค่ะโอ้และนี่ก็เป็นคนสำคัญคนนึงนะคะคุณมิมี่ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่คุณเจไดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเคสน่าสนใจกันนะคะคุณเจไดก็จะไปพร้อมกับเมียนนะคะแล้วก็คุณมิมี่นะคะแล้วก็ทีมทั้งทีมเลยค่ะ
0: ทั้งทีมที่ผมเห็น
1: ใช่ค่ะทั้งทีมที่เมื่อสักครู
0: ่โอ้โหมีทั้งหมอมีทั้งคุณพยาบาล
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็มีทั้งคนที่จะเข้ามาประสานทั้งหมด
1: ใช่เลย
0: แล้วผมไปด้วยได้เหรอครับ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: โอ้โหดีใจมากเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในทีม Home Healthcare ด้วย
1: ยินดีมากๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมนี่ว่าเป็นน้องใหม่ของทีมนี้นะต้องขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจะเข้ามาอยู่ในทีมคุณหมอแล้วก็มาเยี่ยมขออนุญาตเรียกคุณแม่เนา
1: ะ
0: อยากจะมาเยี่ยมเยียนด้วยคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเห็นบอกว่าจากโรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้มาดูแลเองที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีการปรับตัวยากกันไหมครับ
1: ตอนแรกก็กังวลใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยเตรียมว่าโอเคคงต้องหาแบบศูนย์ที่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได
0: ้
1: นะคะมาช่วยในการดูแลอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล
0: ค
1: ุณแม่ไปด้วยนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้พี่ได้มากเลย
0: ครับผมเพราะจากที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เป็นคนดูแลเคสนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่จูตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าดูแลคุณแม่ดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่จริงๆต้องเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ดีที่เจอคุณมีมี่นะคะที่ได้ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟซึ่งณตอนนั้นคุณแม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะนี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเครื่องไฮโฟที่ได้มาเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คุณแม่เนี่ยคือท่านไม่เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพี่ก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟ
0: เครื่องไฮโฟนี่มันคืออะไรเดี๋ยวขอถามบางทีศัพท์เฉพาะผมจะงงๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบออกซิเจนหรืออะไรเงี้ย
1: เป็นเครื่องช่วยหายใจ
0: อ
1: ๋
0: อเครื่องช่วยหายใจโอ้ยอย่างนี
1: ้ดันสูงนะคะ
0: จากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านมันก็ต้องยากพอสมควรเลยใช่ไหมพี่
1: ต้องเรียนรู้ค
2: ่ะต้องใช้การเรียนรู้สูงเลยอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ท่านมีอาการเหนื่อยที่โรงพยาบาลนะคะเลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องที่ให้ออกซิเจนที่ให้โฟลว์หรือว่าลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ความเข้มข้นก็สูงกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนที่พี่จุ๊กเล่าเลยก็คือจะช่วยลดอาการเหนื่อยของคุณแม่ท่านได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้พี่มีเป็นคนดูแลจับเครื่องไฮโฟนี่มาใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้ค่ะบังเอิญอ่ะได้รับการแจ้งจากคุณหมอเมียดนั่นแหละว่ามีเคสเนี่ยที่อยากเครื่องไฮโฟของโรงพยาบาลไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะเมียดได้รับแจ้งว่ามีท่านหนึ่งจะบริจาคก็ต้องกลับไปขอบคุณเขาเคสเนี่ยค่ะ
1: คร
3: ับ มาบริจาคเครื่องไฮโฟซึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะก็ประมาณเป็นแสนครับ
0: โอ้โห
3: ขึ้นนะคะ
0: 6หลัก
3: ใช่6หลักเลยแล้วก็เลยรีบจ้างคุณหมอรีบเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพ
0: แล้วอย่างนี้ตอนนี้การใช้เครื่องเนี่ยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อาการดีขึ้นไหมครับ
1: คุณแม่ก็หายใจได้แบบดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: จะถามท่านตลอดเวลาว่าแม่เหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ท่านจะตอบมาว่าไม่เหนื่อยนะแต่ตัวคือต้องยอมรับจริงๆว่าเครื่องไฮโฟคือช่วยคุณแม่ได้มากจริงๆค่ะคือท่านให้ทำให้อาการเหนื่อยของท่านเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนท่านได้ใช้ชีวิตตามปกติแรกๆที่คุณแม่รับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนท่านจะเพ้ออยู่ตลอดเวลานะฮะ
0: ครับ
1: ก็พักผ่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนก็แบบบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยก็จะผุดลุกผุดนั่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะปรึกษากับทางคุณหมอณฐากรประจำว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยยังเพ้อแล้วก็มีเหมือนมีอาการคลางตลอดอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: คือหลังจากที่ว่าได้ปรับยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำอาการก็จะดีขึ้นนะฮะก็คือเราก็จะปรับกันเรื่อยๆว่าณตอนนี้เนี่ยทานยาตัวไหนยังไงนะคะ
0: ครับผม
1: จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากทำอะไรดูละครไหมนะคะถ้าท่านบอกว่าอยากดูเราก็โอเคจะเปิดให้ท่านดู
0: ครับผม
1: คือทำทุกอย่างที่ทำให้ท่านมีความสุข
0: ครับผม
1: นะคะท่านอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือจัดให
0: ้ครับผมถือว่าอุ่นใจไหมพี่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีทีมคุณหมอมาดูแลถึงบ้านเลย
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอและทีมงานมากๆเลยนะคะแบบที่ช่วยแบบ ให้ทางพี่ได้รับคุณแม่กลับมาด้วยพร้อมกับเครื่องไฮโฟนะคะ
0: ครับผม
1: ที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านหายใจแล้วแบบไม่เหนื่อยอะไรนะ
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณแม่
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ

0: คุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับย
1: ัง
0: แบบมีโบกมือคุยตอบโต้กับเราได้สบายเลยแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: จะเข้า88ค่ะ
0: โอ้ย
1: เข้า88ปี
0: แข็งแรงมากถือว่าโอเคนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับพอเข้าไปได้เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณเจไดเลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องขอชื่นชมครอบครัวมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณแม่ท่านดีมากๆค่ะก็คือดูสุขภาพจิตดีใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะค
0: ุ
2: ณแม่ท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: ครับผม
1: ดูแลเลยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสุขภาพของเราก็สำคัญเหมือนกันจะได้ไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยของเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้เลยยังไงวันนี้ทีมของพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูรายการของเรานะครับอุ่นใจใกล้มือครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนอ่ะมันต้องย่อมเกิดก๊าซก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำ

0: การช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: ขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่
1: ดีครับดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมวกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ
0: ้
1: งหรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไทเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะที่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันนะไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตราย
3: ถึงขั้นที่
0: ว
3: ่า
0: ใส่ขนาดนี้แต่ว่านี่เพื่อความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็จะต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
0: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดป้องกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
3: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24
0: โอ้โห
3: ทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเชิญ

0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
1: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดลมไปตรงๆ
2: ระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
3: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: นี่คือห้องควบคุม
2: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
2: ใช่ครับ
0: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
2: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
2: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดอากรเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อก
0: ี้ที่มันกำลังตีนะ
2: ใช่ครับผม
0: พี่สันนิษฐ์ครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
2: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
2: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
2: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
2: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซกระบวนการยังทำงานอยู
0: ่
2: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
2: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
2: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
2: ้
0: สะสมเอาไว
2: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
2: ใช่คร
0: ับก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าด้านเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู
2: ้
0: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
2: ผิดแล้วครับ
0: อ๋อก็อาจจะอันตรายได้
2: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
2: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัตทยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอฝน
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นอับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
4: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
0: อ
4: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได
0: ้เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
4: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
4: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค่ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
4: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
4: ก็ไม่ควรสูดดม
0: คือ
4: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตรายทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
4: ใช
5: ่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5

0: หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
1: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
2: ้นั่นแหละ
1: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
2: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สารนิดนะครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบนึงเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: ถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่เดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้
1: ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยละถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามันจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันที
1: ไม่ได้
0: ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
1: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
1: จะเริ่มรู้สึกมึนงงนะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่
0: อ
1: นยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: กลิ่นฉุนๆ
1: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นนั้นก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: ใช่
0: อย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าอยู่ได้ ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนนะครับในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีสถิติพบว่าเด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่ามาตั้งแต่ปี1980ครับเดินไปไหนก็มีแต่เด็กตุ้ยนุ้ยน่ารักน่ากอดแต่ไม่น่ายินดีเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เด็กเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายนะครับ
1: สาเหตุหลักๆจะเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาหารที่รับประทานและพลังงานที่ได้รับปัญหาด้านการกินอาหารที่มีพลังงานสูงและพฤติกรรมที่ไม่ออกกำลังกายส่วนปัญหาทางด้านจิตใจอาการซึมเศร้าพบน้อยมากๆในเด็กและไม่ได้เกิดอาการกินมากเกินไปจนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในบ้านจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและดูแลเด็กโดยไม่ซื้ออาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงเข้าบ้านเช่นพวกขนมหวานขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมน้ำผลไม้ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์ทีวีไอแพดแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานเพราะเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันควบคุมปริมาณอาหารของเด็กให้รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยเป็นประจำหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดการออกกำลังกายจะแนะนำให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งต่อสัปดาห์และให้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเช่นการทำงานบ้านปลูกต้นไม้ฝึกให้นอนเป็นเวลาและเพียงพอเพราะการนอนดึกหรือนอนไม่พอเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนครับ
2: สำหรับโรคอ้วนในเด็กนะคะมีผลเสียกับสุขภาพในหลายๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งเราพบได้แม้กระทั่งในอายุน้อยๆนะคะที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะนอกจากนั้นยังอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ในระบบทางเดินหายใจได้แก่ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กๆด้วยเช่นกันทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นการถูกเพื่อนล้อนะคะโรคอ้วนในเด็กเนี่ยมีอันตรายทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะ
0: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคอ้วนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
6: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
7: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4สายพันธุ
5: ์สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
6: ครับ
5: ตัวพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
6: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
7: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่สำคัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
6: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
7: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเรา เวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงของเลือดของเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ด

0: เลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
1: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
0: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
1: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์เป็นไข้เลือดออก
0: อ๋ออย่างนี้ไม่ติดครับ
1: ไม่เหมือน

0: การให้เก็บเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
1: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงนะสิ่งเราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนาะ
1: นี่แหละเคล็ดลับในการการโรคต่างกันบางทีมอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดเมื่อกี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: งั้นถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์อาจารย
1: ์ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็

0: หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
1: ์
0: ค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
1: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
0: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิตครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
1: ้
0: ตลอดนะครับ
1: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
0: ครับ
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่
0: กลุ่มนี้ก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่าเราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
0: ใ
1: ช่แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
1: อยู่ด้านในเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
1: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอมันไอ้พวกลิ่มเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็ค

0: คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
1: ม
0: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
1: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
0: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อนป
0: ั
1: จจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มแอลกอฮอล์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
0: พวกนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
1: การสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
0: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
1: ครับ
0: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลัน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมาสองคำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: สองอันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพ แต่มันส่งผล

0: ต่างกันยังไง
1: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเขาเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอ่ะอาจารย
1: ์
0: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
0: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
1: ่
0: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
0: ๆ
1: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
0: ับ ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอีกแล้วจังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยเพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวด้วยไหมฮะจัง
1: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรง
0: อั
1: มพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
0: ู
1: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
1: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
0: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
1: ์
0: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลย
1: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
0: ถูกแล้ว
1: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
0: หลายเท่าตัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ย

0: แล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
1: ใช่ครับ
0: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
1: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
0: ่
1: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
0: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
1: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
1: ใช่ครับ
0: กินเดือนละครั้ง
1: อะไรเงี้ยครับ
0: โอ้ไขมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดไ

0: ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นโสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วเป็นกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
0: ้
1: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
0: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะครับที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมอง
0: ครับ
1: สมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
0: ไม่ตื่น
1: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
0: ครับ
1: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนต์เขาเรียกสเตนต์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปทาง
0: อ๋อทางใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
0: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
1: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
0: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำแล้วก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
0: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
0: ้
1: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จากที่ผมอยู่ในวงการนี้ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5 ปีหรือ10 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
0: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
0: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
1: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
0: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
1: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
0: มีแค่4เส้นนึงเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้น
1: ก็จริ
0: งๆตอนแรกผมนึกว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
1: ๆหลักๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
0: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
0: ด้านหน้า
1: ใช่ครับที่เจอเยอะ
0: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที
1: ่ถ้
0: าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ยาละลายริ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
1: มันทำให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
0: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไงว่าในเมื่อเรามียาละลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาละลายริ่มเลือด
1: ใช่ไ
0: หมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
1: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
0: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
0: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
0: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
1: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
0: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
1: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
0: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
1: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
0: ่
1: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมาก นะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับ

0: หรือว่าอีกอันหนึ่งที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะฮะ
1: เป็นแค่น่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซมในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับ
1: ครับ
0: คือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่ แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนบางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับน้องแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตา
1: oh.
0: นะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอก ให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเปราะบางเนี่ยนะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเราน
1: ะ
0: ฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีก
1: ครับ
0: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย
0: ์เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมาก
0: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลย ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่รว
1: มสายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะเอามาพาดตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีทั้งหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ย ก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมครับ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: อ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกว่าครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าที่มีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริม ช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้น
1: อ
0: ืมมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

0: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับเป็นยังไงครับ
3: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
2: ครับผม
3: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ย

0: ยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยจะอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
1: เป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำที่จะอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราเริ่มเล่นลูโบลิ่งก่อนลูโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
0: ตอนนั้นเด็กประมาณ8
1: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
0: มันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
2: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บครับ
1: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
0: เบสิก
1: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
0: ได้ครับลอง
2: โอเค
1: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
0: ปวดเลย
1: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
2: เดินโอเคพ
1: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาตาพงก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนแบบนี้มันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
0: ผมว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
1: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
1: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
0: ครับ
1: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
0: คร
1: ับ แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยมันจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
0: สปิน
1: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
0: ์ครับ
1: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกไปแล้วก็เดินขึ้นมาลองเดินน้ำมา
0: โอเค
1: มันโดนยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
0: มันจะได้ช้า
1: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
0: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเนี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคน
1: ิ
0: คไปเร
1: ื่อ
0: ย
1: ๆอันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้
0: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
1: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสเปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไฮโร
0: ่ครับ
1: หรือไฮโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเข้าหมายเป็นมาร์กที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมาใช่จุดแอร์โร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี
0: ้อุปกรณ์ก็มีผล
1: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
0: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
1: สั้นกว่าเดียวจะดีขึ้นใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
0: ครับ
1: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์ได้10ปอนด์แต่พอแล้วถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
0: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
1: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้า

0: ต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมัน
1: สูง
0: ใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบอร์ลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
1: ใช่ไหม
0: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกรู้แบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอะครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะรอให้เขาทำใช่ค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุ๊คเ
0: ฟ่อะใช่ใช่เราก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได้
0: ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอมาถึงจุดนั้นเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีก็ตะกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาด

0: แต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาญจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยถ้ากอก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
1: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าเราสแปร์เราจะตีมือกัน
0: อ๋อ
1: แต่อันนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หล
1: ุ
2: ดสแปร์
1: หลุดสแปร์อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
1: ับ ส่วนใหญ่ตาม
3: ใครจะมีชนศอกบ้าง
1: ลุยครับ
0: ครับ

ไหวลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: าเรียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้10แต้ม
0: เต่าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้ว
1: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ทัน
0: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเห็นไม่ได้ยากเกิน

การคะแนนผมเลเทมากกว่านี้แล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

0: ันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นฟุตบอลเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็ส่งกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: คุณแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเง
0: ี้
1: ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที
2: ่
0: ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่าเมื่อกี้เราจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่เดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่น
0: ครับ
2: จริงๆแชมป์ประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆแชมป์ประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
0: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกใจนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆ ก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะ

พอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลพอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความว่ามื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมัน

หรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้ามีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกอย่างนี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะเราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหาร

ได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงเหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมุตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมุติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวัน2วันน้ำหนักขึ้นทีละโล2โลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ด้วย60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสนะคะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ

เรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกเนี้ยจะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ้ยอะไรเอ้ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะคะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งใช้โป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวัง

0: นอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะและเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ำที่ปกคลุมซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะและระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง

0: สตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง29นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการความเสี่ยงภัยนะคะของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเองจะมีแนวโน้มที่มีฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักที่มีการกระจายของฝนและหนักมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเน้นทางด้านตอนบนและด้านตะวันออกของภาคส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะก็มีการกระจายของฝนนะคะที่มีแนวโน้มที่อยู่ในจังหวัดทางด้านแถบตะวันตกของภาคนะคะกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งชายฝั่งจะเห็นว่ามีการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันที่2กรกฎาคมนะคะยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุในครั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ประชาชนนะคะติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะ

ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่

0: 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994013และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: หายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: 7ขวบค่ะ
1: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
3: โอ้เท่จัง
2: โหเท่มากเลยครับ
1: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
3: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ท่านนี่แหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยยังไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บ่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะครับประมาณ 1.2 เซนติเมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน
0: ่
1: นไอตัวความกว้างของแสกก็จะแคบก็จะน้อยผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอย่าง
0: นี้คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้น
0: ระยะแรกครับมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนะครับ
0: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
1: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงง่ามนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
0: เราให้ที่8
1: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
0: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
1: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็จะแสกผม
0: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางนี่จะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
0: โอ้
1: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลง
0: ครับ
1: นะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอย
0: อ๋อ
1: คือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาน
0: ี่จะหนาเลย
1: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบาง

0: และสุดท้ายนะครับก็จะดูบริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับ อย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
1: ทำให้ครบเลย
0: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
1: 3เท่าไหร่ฮะ
0: 3ครึ่งจาก
1: คือ
0: 7ระยะ
1: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
0: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
1: ดูแลยังไงดีฮะอย่างนี
0: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
1: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย่างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
0: ้ได้ครับ
1: รับประทานยาได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4คือระยะเป็นมากมาก4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
1: ม
0: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได้อ
1: ันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
0: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
1: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องดูอะไรยังไงบ้างครับวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงครับ
0: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
1: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
0: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาดนะครับคือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นระเบียบนะครับมันจะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับ
1: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมเนี่ยหนาขึ้นฮะ
0: จริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับ เป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆเล็กๆนะครับขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
1: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆเงี้ย
0: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
1: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป4ถึง7เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: นะฮะหลักการคือยังไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
0: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผมที่เรียกว่าเป็นผมถาวรถึงแม้จะเป็นโรคผมบางศีรษะล้านในระยะสุดท้ายเนี่ยผมตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ
1: ไม่มีใครที่จะล้านไปจนถึงท้ายทอยหายไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มี
1: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
0: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าน
1: ะครับก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
0: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
1: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเอาตรงท้ายทอยมาปลูกตรงนี
0: ้
1: แล้วหนังศีรษะตรงนี้มันเลือดเดินมาไม่ดีแล้วมันก็เอามาปลูกมันจะร่วงมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันจะไม่ร่วงเลยเหรอ
0: มันจะไม่ร่วงครับ
1: โอ้
0: มันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่มันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มี

0: ถูกกระทบจากฮอร์โมนมันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
1: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
0: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือจะ1จะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยเราก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
1: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นไหมฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
0: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
1: แต่หั่นเล็กๆนี้นะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปัดนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุด
1: เหร
0: อนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่1นะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับหรือว่า follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
1: ครับต่างจากวิธีแรกยังไง
0: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะ
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
1: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
0: ครับ
1: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยทำไงต่อไปฮะ
0: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมเข้าไปฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
1: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหม
0: ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี้ครับจะรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
1: ครับแสดงว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ถ้าแบบผ่าแล้วฮะแบบที่ตัดออกมาเป็นแถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดนึงครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเหมือนกับอุ้ยแล้วหนังตรงนี้มันก็หายไปเลยแล้วพอมาเย็บมันก็จะทำให้มันต้องตึงต้องอะไรมันจะเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปไหมฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ผมบางคนบอกว่าถ้าร้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าร้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมฮะ
0: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
1: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังท้ายทอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
0: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
1: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพิ่งอยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ก็ทำได้นะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งก็คิดว่าไม่คุ้มนะคร
1: ับ คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไร
0: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะคร
1: ับ
0: ผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
1: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่คุ้มครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยที่สุดเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
1: ก็พื้นฐานเลย
0: พื้นฐานครับ
1: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมเหรอคุณหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
0: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
1: ้
0: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
1: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต่ท่านที่อาจจะไม่ข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่ไปนานๆได
0: ้ครับ
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำข้อมูลมาฝากเยอะแยะเลยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการศิริราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมาก

0: โตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับๆตื่นๆเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีครับรัฐคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะฮะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02นะฮะ354-7105ครับ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ถ้าทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีบุ๊กนะครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะมุ่งหวังให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ฉบับนี้เนี่ยมีคอนเทนต์เด่นๆโดนๆมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนใจมากๆมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตคุณตาชูเกียรติสุกาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาในวัย81ปีก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดคุณตาเล่าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาโดยตาจะพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือตัวเล็กๆจะอ่านไม่ได้เลยกลางคืนก็ขับรถไม่ได้ยกเว้นในช่วงกลางวันที่ยังคงขับได้ตามปกติพร้อมกันนั้นยังสังเกตว่าตาข้างซ้ายจะเหมือนมีเยื่อตาขาวยื่นเข้าไปในตาดำ
1: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองๆตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายนะต้อเนื้ออีกด้านขวาเป็นต้อกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันบางทีมันก็เคืองเคืองตาบ้างแบบนั้นแหละมันไม่ค่อยชัดอ่านหนังสืออะไรมันไม่ค่อยชัดบางนะไปหาหมอโบราณอยู่บ้างนะมันไม่รุนแรงอะไรมันอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่อันตรายเลยพออายุขึ้นมา80เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอน75 70กว่านะครับเกือบถึง80ยังชัดอยู่ครับก็เห็นอยู่ครับเห็นชัดอยู่เห็นไม่ชัดมันมัวบ้างนะครับเวลาขับรถอะไรมันมัวบ้างผมก็หมอนัดไปผ่าตัดนะแต่ผมมันไม่กล้าไปก็เลยผิดนัดไปก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: คุณตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อเนื้อแต่ความที่คุณตากลัวไม่กล้าผ่าตัดคุณตาจึงใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตามาถึง5ปีโดยจะใส่แว่นสายตาช่วยเมื่อต้องอ่านหนังสือตัวเล็กๆและไม่ขับรถในช่วงกลางคืนส่วนกิจวัตรอย่างอื่นยังคงทำได้ตามปกติสามารถทำสวนทำไร่ได้เหมือนที่ผ่านมา
1: ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าจะหงาอยู่ครับเลยไม่ได้ไปหงายังเห็นอยู่ยังทำงานได้อยู่ครับขับรถอะไรก็ยังได้ถ้าแบบหนังสือพิมพ์ตัวเล็กเนี่ยอ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าตัวที่ใหญ่หน่อยตัวที่มันไม่เล็กเกินอ่ะก็พออ่านได้ครับกลางคืนแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่กลางวันออกอยู่ขับรถอยู่ประจำเกือบทุกวันตาต้อกระจกมันรู้จักมันถ้าปิดต้อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว่ำกว่านะมันพร่าไปกว่าต้อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องอบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
3: คุณตาชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาของต้อเนื้อมีเพียงแค่รบกวนการมองเห็นบ้างแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
0: โอ้เราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในคนเดียวกันแบบนี้อาจารย์ถูกเจอบ่อยไหมฮะ
2: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถวที่สายแดดเยอะนะครับแต่เอาจริงๆตาต้อกระจกเนี่ยจริงๆพออายุมากขึ้นทุกคนเนี่ยจะเป็นทุกคนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นทุกคนว่าจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถวเส้นศูนย์สูตรนะคร
0: ับ
2: แถว tropical area เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดต้อเนื้อได้มากขึ้นนะครับ
0: ครับสองต้อนี้มีความแตกต่างกันยังไงฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเน
2: ี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันนะครับจริงๆต้อกระจกเนี่ยมันลักษณะรอยโรคเนี่ยคือเป็นที่เลนตานะครับแอสซูเนียว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนตรงกลางก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้แข็งเนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีสภาพสูงขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นรอยโรคตรงตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณเยื่อบุตาแถวตำแหน่งที่เรียกว่าทีนอนนะครับก็คือบริเวณตาขาเราไม่ก็หลังเข้ามาตรงตาจะเป็นคนละส่วนกันนะครับต้อเนื้อก็จะเป็นบริเวณตาส่วนนอกนะครับแต่ว่าต้อจะเป็นบริเวณเลนตาซึ่งอยู่ด้านในครับ
0: ถ้าเกิดคุณตามาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้รักษาอะไรก่อนดีฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเนี่ยอันไหนอันตรายมากกว่ากันฮะ
2: จริงมันทำให้เกิดปัญหาต่างกันนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาหาเรานะครับคือถ้าสมมติว่าต้อกระจกเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาคือเรื่องการมองเห็น นะครับส่วนต้อนเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแน่นอนว่าเวลาถ้าสมมติต้อนเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้บทบาทการมองเห็นดูง่ายๆครับว่าถ้าต้อนเนื้อขนาดใหญ่นะครับว่ามันเริ่มมาบังตรงกลางตาดำแล้วนะครับก็จะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะบังแสงที่เข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อนเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างเงี้ยนะครับนี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนอยู่คู่นะครับจะเป็นว่าต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาเสพอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะแต่ก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนอะไรครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษามันไม่มียาหยอกที่ทำให้หายได้อะไรมันจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงจะอาการถึงจะได้ดีขึ้นเองนะครับ
0: ทั้งสองต้อนนี่คือต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมฮะในการรักษา
2: ใช่ครับถ้าจะให้โรคหายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงคู่ครับ
0: เข้าใจว่ารุ่นใหญ่หรือว่าพี่ๆสวหลายท่านอาจจะกังวลเพราะที่จริงเขาผ่าตัดคล้ายๆคุณตาท่านนี้รู้สึกว่าแหมต้องผ่าตัดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราจะแนะนำยังไงดีฮะเพื่อให้เขามีเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าเอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิวัฒนาการมันดีมากๆแล้วนะครับการรักษาเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากนะครับส่วนใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีก็เสร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องหลบยาสลบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดยาชาทำหรือว่าหยอดยาชาทำกันแบบนี้นะครับนี้สำหรับต้อกระจกก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ทุกคนนั้นไม่ได้อยากผ่าตัดนะครับแต่ว่าต้องมาจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะนะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัดอันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับคือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบังตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยต้อนเนื้อมันอักเสบบ่อยนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราก็ทำผ่าตัดนะครับหรือว่าต้อนเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับมีต้อนเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็แบบไม่มั่นใจอ่ะแล้วมีการอักเสบบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าจะทำหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณทั้ง40-45นาทีนะครับก็เสร็จนะไม่ได้ยุ่งยากอะไร
0: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่น่ากลัวพูดง่ายๆไม่เจ็บมากนักใช้เวลาก็ไม่เยอะแล้วก็การรักษาหลังจากการผ่าตัดก็ไม่น่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจนแบบว่ากระทบกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะอาจารย์นะ
2: ใช่ครับปัจจุบันต้องบอกว่าจริงๆทั้งต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อวิวัฒนาการมันดีมากโดยเฉพาะต้อกระจกนี่แผลผ่าตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2มิล 2.25 มิลได้นะครับแผลผ่าตัด
0: ครับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนัก คุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองไงฮะ
2: คือก็อย่างที่คุณตาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะคร
0: ับ
2: แต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณตาคืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้องกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสุดนะครับถ้าเป็นต้องกระจกที่แข็งเกินไปทำเลือดยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราจะเริ่มแนะนำแล้วว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไม่ได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าหายไปนะครับให้มาตรวจติดตามอาการบ้างนะครับอาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นพอ
0: ถ้าระยะยาวยังไม่เข้ารับการผ่าตัดมันจะรุนแรงหนักกว่านี้ไหมอาการ
2: ต้องจบต้องบอกจริงๆว่ามันเหมือนต้นไม้เนาะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นไม้ทุกวันถ้าสมมติว่าเวลาผ่าไปต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแกนกลางมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมครับต้องจบก็เหมือนกันเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนต้องจบก็จะต้องเป็นมากขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนแค่ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับต้องรอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็จะนัดนะครับแต่คนแค่บางทีก็จะรอ follow up ไป
0: ครับนะของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดก็อย่างน้อยๆก็ไปพบหมอตามที่หมอนัดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอได้ติดตามอาการถ้าเกิดวันนึงมันเป็นอะไรที่มากขึ้นมานะก็จะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดต้องผ่าตัดแผลก็จะได้ไม่ต้องใหญ่มากการฟื้นตัวก็น่าจะเร็วขึ้นนะก็สำหรับเรื่องของสายตามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะทักทายผู้ชมทาง Facebook กันหน่อยนะคุณรังสรรค์คุณ I am ปอนะคุณนิ่มนวลแสงนะคุณซามูเอลLove you นะฮะคุณประมวลนะฮะคุณต่อลาบนะฮะคุณเพนซูนี่โอ้วันนี้คึกคักพอสมควรคุณกมลชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านแล้วก็น้องแจ็คถามไทยสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามีนรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
4: ครับก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
0: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกลูโคซามิน
4: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มนะฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิตนะครับอันนี้ระวังนะครับผมเพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ฮะแต่กลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี้ฮะ
0: อ๋อไอ้นี่ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย
4: ์ครับครับ
0: นะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
4: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยาน
0: ะครับสำหรับ
4: แต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับนะครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
0: ครับ
4: นะครับไม่ได้ป้องกันการเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อมนะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
0: อ๋อต้องมีก็คือต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะฮะ
4: ใช่กับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเนี่ยยาบำรุงข้อนะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมนะครับ
0: คร
4: ับนะครับในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเขาเสื่อมระยะ2ระยะ3ก็คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
4: ก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำพวกนี้มีประโยชน์กับข้อครับ
0: นะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
4: ครับควบคุมน้ำหนักตัวหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
0: นะครับครับสำหรับเรื่องของกลูโคซามีนเนี่ยคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจกสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
2: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่างวัยนะครับแต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยนะครับอันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามใหม่นะครับลักษณะรอยโรคของต้อกระจกก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วเช่นเป็นหน้าตาเสพเรื้อรังแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับ
0: นะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
2: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องอัลตราซาวด์สลายต้อแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปนะครับทำกันครับ
0: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจกอาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะการต้อกระจกเนี่ย
2: ใช่ครับคือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวนะมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่ขุ่นๆที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่ง
2: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้อกระจกเป็นระยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีครั้งอะไรเงี้ยก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
0: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นไหมฮะอาจารย์
2: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พูดชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับมันมีความเชื่ออยู่บ้างเช่นการถูกแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตองอยู่ในนั้นเพราะไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจจะผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับจะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกได้นะครับ
0: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ย
2: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับจะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คือเรื่องอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่าเอ้ยมันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นนะครับ
0: ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะพึ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไรต้องออกกำลังกายหรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านและพิธีกรด้วยนะครับเคสนี้ป้าติ๋มต้องทำยังไงดีฮะอาจารย์ครับ
4: นี่ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้อง ดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำไบพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
0: ครับ
4: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
0: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนะนึกคำถามไม่ออกแล้วพอคิดถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดไบพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยฮะ
4: ก็หลังการทำไบพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำไบพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายริ่มเลือดหลังทำบายพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกครับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
4: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้กลับไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
0: ครับ
4: นะครับชีวิตมันการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำครัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนถ้าในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละ
0: คร
4: ับ นะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไปนะ
0: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
4: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารหวานอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
0: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดเบ้าตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจักษุแพทย์หรือเปล่าครับ
2: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะครับก็จริงๆเขามีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทำให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นนะครับวิธีแก้ไขที่คนเราพยายามอัดตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเขาก็จะมักจะลองถอดแว่นนะครับปรากฏว่าลองถอดแว่นเสร็จเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาสั้นนะครับที่มีเนี่ยมันทดกับสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดีนะครับก็เลยทำให้แกสามารถอ่านหนังสือได้นะครับ
0: แบบนี้ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างครับ
2: ต้องถามว่ามันรบกวนชีวิตเขาไหมนะครับคือคนเราจริงๆแว่นมันเป็น just replacement คือถ้าสมมติว่าคนไข้เขามีปัญหานะครับความหมายคือถ้าเขาไม่วอรี่กับการที่ว่าเขาต้องใส่สายถอดนะครับเขาถอดแว่นแล้วเขาอ่านหนังสือสบายเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟคัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น

ครับชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองใต้นะครับส่วนล่างก็ไว้มองใต้ครับหรือว่าแว่นที่เป็นโปรลักษณะของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือแว่นที่เป็นในเลนส์เดียวกันเนี่ยมันโฟกัสได้หลายระยะนะครับเราเรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟก็ได้นะครับโดยสรุปคือถ้าคุณลองสัง

0: ชัดแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้นั่นเอง
1: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แน่นอนครับคือสายตายาวเราสนใจคำว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือโดยอายุ40จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วนะครับมันจะมาจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะเปลี่ยนทีนึงแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่60ก็จะสายตายาวตามอายุก็จะเหลือเท่านั้นละนะครับก็จะเปลี่ยนตามอายุไปนะครับ
1: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะไม่แน่ใจอาจารย์ถูกอาจารย์ก๊อฟดี
0: คร
1: ับ
0: ได้ส่วนของผมนะพี่ก๊อฟ
2: ครับอาจารย์ถูกเลย
0: คืออาการของความดันลูกตาสูงเนี่ยคือถ้ามันสูงมากๆมันไม่มีอาการนะครับคือมันจะต้องสูงระดับนึงถึงจะเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือต้อหินเนี่ยมันถือว่าเป็นไทเมียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาวิตามินก็คือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความดันลูกตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยแบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องมาตรวจสกรีนนิดหน่อยนะครับก็คือมาตรวจความดันลูกตาบ้างนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเอ๊ะทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีนักเกตตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกรีนนิ่งโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วความดันลูกตามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับแต่ประเด็นคือความดันลูกตาที่สูงเนี่ยมันจะทำให้พวกสายตามันตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินบอลกินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนน้ำมัวเนี่ยจะว่ามันเต็มมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเตจนะครับโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินกลูโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำว่าให้มาตรวจตาซะนะครับมาวัดความดันนะครับมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากความดันลูกตาที่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาวัดเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติฮะอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะ
0: คร
1: ับ ครับคุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่เลยฮะอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รัฐคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังทั้งสองข้างแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยท่านอนหงายนะครับเกร็งหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเกร็งคางไว้ประมาณสักสิบวินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกร็งการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกร็งนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับถ้าออกกำลังกายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอท่านซ้ำนะครับคุ้นท่าไหนก็ท่านั้นเลยครับนะปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับ

0: คุณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
0: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1วันนะครับการไปโรงพยาบาล1ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปในเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
0: ครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับต่อไป
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเข้าใจว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต YouTube
0: เยอะแยะเลยครับ
1: ตามมา
0: ก็น่าจะมีหลายนะครับก็ท่านดูแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้เลยครับมีทุกที่ฮะบริหารคอบริหารไหล่บริหารข้อมือบริหารสะโพกบริหารหลังเข่ามีหมดฮะคอนเทนต์เลย
1: นะครับคุณวิบูลย์ทักทายมานะฮะสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอ2ท่านคุณอรัญญานะฮะถามเรื่องของเนื้องอกในต่อมไทรอยด์สวัสดีค่ะคุณหมอมีเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ไม่ใหญ่มากเจาะชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะเนื้องอก
0: อันนี้ตอบได้ง่ายมากคือถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับคุณหมอที่ดูแลในกรณีที่ก้ำกึ่งนะครับคุณหมอเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูทางเขาเรียกพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี่มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่ไม่ใช่โรคร้ายก็คงสังเกตอาการดู
1: ครับ
0: สักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูการเจริญเติบโตของก้อนถ้าก้อนเท่าเดิมคุณหมอก็คงสังเกตอาการไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อร้ายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งครับ
1: นะฮะแบบนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เลยน่าจะเห็นผลจากการตรวจชิ้นเนื้อตรงนั้นแล้วนะฮะจะได้ให้การแนะนำพี่ตรงมากกว่านะฮะคุณระเบียบทักทายมาคุณพะเยาด้วยนะทักทายมาเขาตัดไปทางโทรศัพท์บ้างนะฮะคุณชาติโทรเข้ามาฮะคุณชาติแจ้งว่าอายุ62นะฮะหนัก54สูง161ไปตรวจตามาคุณหมอบอกว่าอาจเป็นต้อหินหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะฮะอยากทราบว่าอาการของต้อหินมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
2: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะคร
1: ับ
2: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามามากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงอาจจะจำข้อมูลผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการรักษาต้อหินจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการหยอดยาก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งปัจจุบันต้อหินมันก็มียาอยู่หลายกลุ่มมากนะครับมีอยู่4กลุ่มนะครับมีมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนมากนะครับก็จะควบคุมได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะครับการรักษามันก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็ระหว่างยาแล้วก็ผ่าตัดก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับในต้อหินบางชนิดก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
1: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
2: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีอาการมันจะต้องตรวจสมมติคุณหมอตรวจแล้วสงสัยนะครับไม่ดีใช้คำว่าสงสัยต้อหินนะครับคุณหมอจะต้องนัดตรวจอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับเช่นการตรวจลายสายตานะครับการวัดเซลล์ขั้วประสาทตาแบบนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประเมินว่าเอ๊ะสมมติคุณลุงเป็นต้อหินจริงหรือเปล่านะครับเราจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะฮะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาแล้วเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆเป็นต้อหินใช่ไหมครับแต่ปัญหาเราคือเรื่องแสบตาถูกไหมฮะ
1: ครับแล้วก็หนังตาตก
2: เรื่องของเราก็หนังตาตกนะคร
1: ับ
2: จริงๆเอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยจริงๆส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะนั้นมีความต้อหินด้วยเนี่ยจริง ยาต้อหินที่หยอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเทีนนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการแสบเชิงตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการหน้าผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกแกนิดนึงว่าเอ๊ะแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยานะครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับ2ตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคลือบตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีเยอะมากครับ อาจจะเป็นจากวัยก็ได้นะครับพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากเช่นประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไข้ไม่ได้ฟังเทสก็อาจจะมิสไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อยๆบางทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนังตาเราตกอะนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก็อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแล้วถ้าคนใช้ไม่ได้ความเพียรมากเราก็จะไม่ได้ยุ่งนะครับมันก็เป็นเอจิ้งแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าคนใช้บอกว่าเอ๊ะหนังตาตกอย่างเดือนที่แล้วไม่ตกเดือนนี้ตกอันนี้ผิดปกตินะครับแต่จะต้องบอกคุณหมอเรื่อยๆให้ตรวจสายเพิ่มเติมนะครับ
1: นะฮะอาจจะแจ้งคุณหมอสักนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าไม่ได้มองตาคู่เดิมทุกๆวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี้น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนเวียนมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามเรื่องของการใช้ฝ่ามือนวดตา2ข้างเบาๆวันละ 2-3 ครั้งคุณวิชิตชัยถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะนวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
2: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตารักษาต้อหินใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญเนี่ยอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับ ถ้าประคบเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงไม่ควรออกแรงเยอะนะครับ จุดมุ่งหมายคือให้สบายตาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับ ไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำ นะครับ
1: แล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
2: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นตอนจากไทรอลี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะ
1: คร
2: ับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เกิดจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นต้องผ่าตัดก็จะไม่เกิดต้อหินนะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากม่านตาเสพเรื้อรังถ้าเรารักษาโรคตาโรคนั้นม่านตาเสพดีๆก็จะไม่เป็นต้อหินนะครับหรือว่าต้อหินที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารสเตียรอยด์ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองต้องตัดไม่ได้นะครับต้องตัดไม่ได
1: ้ครับครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
0: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับ

0: ก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
1: ครับ
0: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ไปก่อนได้ครับให้คุณหมอเขาเช็คดูอีกทีได้ครับ
1: ครับแต่ว่า3วันที่ยังไม่ทุเลานี่ยังรอดูได้อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่จำเป็นต้องไปอีกรอบหนึ่ง
0: ถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติก็3วัน7วันนะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: นะฮะสำหรับคุณตาจันนะครับคุณวิชิตนะฮะถามเรื่องโควิดมาสวัสดีครับคุณหมอคนงานผมติดโควิดจะให้แยกห้องน้ำต้องการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการพ่นฆ่าเชื้อที่ผนังเพียงพอหรือไม่ฮะอาจารย์ก็ช่วยไ
0: หมผมว่ามันต้องแยกทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แยกเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำทุกอย่างต้องแยกเพราะว่าจุดที่เป็นสัมผัสมันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับก็เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ครับแล้วหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทำความสะอาดห้องนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ต้องเปิดไว้ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นอะไรอย่างที่ว่ามากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นในการทำความสะอาดตรงนี
0: ้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือฉีดสเปรย์พ่นก็น่าจะเพียงพอพักไว้โดยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ครับคุณวิจิตนะฮะอายุ78นะฮะบอกว่ามีอาการฝ่ามือตึงหนักนะฮะจะเป็นหนักๆตอนตื่นนอนตี3ตี4พอยืดฝ่ามือแล้วนิ้วมือออกอาการจะดีขึ้นนะฮะเป็นมา2เดือนแล้วครับรักษายังไงดีฮะฝ่ามือตึงหนักๆนะฮะจะเป็น
0: ต้องมาตรวจดูครับว่ามันเป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่นิ้วมือบางคนเป็นที่นิ้วมือนะครับหลังตื่นนอนตอนเช้านิ้วมือตึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเฉพาะฝ่ามือแล้วมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วลองสังเกตดูครับอันนี้อาจจะเป็นผังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือนะครับก็มาตรวจเช็คดูฮะ
1: ครับแล้วการเป็นตอนดึกดึกดื่นๆตีสามตีสี่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
0: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายๆโรคเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยครับ
1: อยู่ในสภาพนิ่ง
0: นิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมีแต่การอยู่สภาพนิ่งๆบางทีก็หดตัวมันก็ทำให้เกิดการตึงได้ยิ่งผู้สูงอายุนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงได้ง่ายเพราะว่าความยืดหยุ่นลดลง
1: ระหว่างนี้ดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
0: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดกำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นได้นะครับกำเหยียดกำเหยียดในน้ำอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอล นะครับมันก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
1: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพมั้ยฮะ
0: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
1: เป็นเรื่องปกตินะอาจารย
0: ์ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมเขาไม่ทำงานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
1: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาดนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับ
0: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับทุกครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทำการตรวจปัสสาวะทำการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกชนิดไม่แนะนำให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
1: นะครับ
0: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยา

0: ินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุก
1: นะคุณแม่นมาหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแนะนำไปพบหมอดีกว่าให้หมอสั่งจ่ายยานะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นซะ
0: ครับยกเว้นเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าสาเหตุของตัวโรคเป็นโรคกับสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อต้องทานต่อเนื่องสามารถไปซื้อใกล้บ้านได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับท่านไปซื้อได้เลยเอาตัวอย่างยาไปให้ทางร้านยาเขาดูนะครับ
1: ครับคุณมนนิธาสอบถามเรื่องต้อหินมาฮะต้อหินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะนายสะทัว
2: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมูลเปิดมูลปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชนิดครับ
1: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าการรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
1: คุณหมอจะเป็นคนแนะนำเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
1: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกับกินนมวันละ2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
0: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
1: อ๋อไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย
0: ์ครับเราแนะนำจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี้เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมต่อวันนะครับ
1: ครับ
0: คนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น 1,000 มิลลิกรัมหรือ 1,200 แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ 300-400 เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นฮะนมกล่องนึงก็จะมีประมาณ200มิลลิกรัมใช่มั้ยฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ไปอีก400รวมกันก็ประมาณ 8-900 รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมานี่ถูกต้องเลยฮะนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
1: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบหลายๆอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรฮะพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาสิกอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์
2: จะต้องไปตรวจนะครับ
0: ครับก็ไปคือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับตรวจร่างกายครับก็จะมีที่สองหูนะครับที่สองหูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูกันหน้าที่การทำงานของเส้นประสาทในหูรวมถึงหูชั้นในนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะมีวิธีการตรวจตามการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นสเต็ปนะครับแนะนำให้ตรวจได้เลยครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำไปตรวจกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ตรวจโดยตรงจะได้เห็นอาการนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเด็ดติดค้างกันไว้นะครับรายการของเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นคำถามอะไรที่มาอาจจะท้ายๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ถามนะถ้าเกิดเป็นไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมงนิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคคิวหมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
0: กินต่อในห้วง
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าแหนเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: คอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
1: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
2: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
2: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งค่ะ

0: อาบน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามทั้งเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติ

0: เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
1: ครับ
2: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
1: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติแล้วครับ
2: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดสูบอาหาร
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
1: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
2: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
1: ม
2: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
1: ์
2: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
1: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
2: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้ก็เราอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
2: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
1: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
0: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานอะไรกันแน่
1: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
0: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงครับ
1: มันไม่ดีมันก็ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมอะค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะค่ะ
0: สีมันก็จะเข้มขึ้นมา
1: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
0: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
1: ความแก
0: ่ความนี้ใช่ไหมฮะ
1: ความเสื่อมใช่ค่ะ
0: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิเบาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆคร
1: ับ2ประเภทค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อยมันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมอย่างนี้ป่ะครับ
1: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
0: แบบที่2
1: น
0: ะครับ
1: แบบที่2เนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนนึงก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
0: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมนี้ป่ะครับ
1: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
0: ใครที่จะเสี่ยงเป็น
1: คนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะ2คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็สมมุติว่า

0: ไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอ่ะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
1: เท่าที่ฟังนะคิดว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับRama SharingนะครับทางRama Channelฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดี

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองโคลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์

วีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราภรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไรลันเฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไม้รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัสต์เป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรล์และมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งเป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสมีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิสซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซนเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทน

0: แบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริ
ริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับ

0: ไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
2: ครับ
3: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
3: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
3: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนท้องหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2ให้คนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะพี่ค่ะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่มาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้องบี
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะมีคนแล้ว
0: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ท
1: ่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
1: ็
0: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของความคิ

0: ที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าเออตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: ค
0: ่ะแต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเออเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะ
0: เราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะ ถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะแต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแล้วจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะ และการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายๆครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพ

0: พันธุ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากน
1: ั่
0: นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย
0: ่
1: างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวชได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบานเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบานเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบานก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่
0: กระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได้
1: ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวยๆเก๋ๆโอ้โหที่นั่นมีฝรั่งเยอะด้วย
1: แน่ๆๆตื่นเต้นเยอะนะตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวความดันขึ้นเป็นลมเหมือนอย่างวันนั้นหรอ
0: โอ้ยเนี่ยหนูว่าหายแล้วป้าไม่ต้องห่วงจ้า
1: ฉันไม่ได้เป็นห่วงแกฉันเป็นห่วงตัวเองกลัวว่าจะแบกแกไปโรงพยาบาลไม่ไหว
0: เดี๋ยวตอนนี้คือพักเรื่องเครียดพักเรื่องทุกอย่างก่อนนี่ป้าดูนี่ชุดสวยไหม
1: ไม่เลิศเนาะอุ๊ยแต่มันจะเหมาะฉันไหมอ่ะฉันใส่แล้วมันจะดูดีไหมอ่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่มั่นใจชุดที่ป้าใส่วันนี้และสีปากวันนี้ป้ามากกว่าคนที่มั่นใจอีกแล้วนะ
1: เดินขึ้นรถเมย์มานะโอ้โหคนมองทั้งรถเลยนี่จะบอกให้นะว่าเอาติ้งครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปแค่บริษัทเราบริษัทเดียวนะบริษัทของคุณน้ำตาลก็ไปด้วยผู้ชายนี่งานดีทั้งนั้นหล่อๆล่ำๆแถมมีชาวต่างชาติด้วย
2: โอ้ยยิ้มเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยคุยอะไรกันเกรงใจคนทำงานบ้างเบื่อเว้ย
0: นี่พี่พักเนี้ยพี่เครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูหงุดหงิดจังเลย
1: ถามไม่ตอบเพื่อนไม่ได้ยิน
0: เงียบซะด้วย

0: ูดกับใครมา 2-3 วันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะน้องเป็นห่วง
1: ปวดหัวตอนนี้ปวดหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วยิ่งได้ยินคนคุยกันเยอะๆนะรำคาญมากได้กินอะไรแปลกๆนี่นะปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยแล้วนี่มีอะไรเนี่ย
2: เย้อะไรเรื่องหวัดกันก่อนมา
1: โอ้โหทรงผมบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านทรงเขาไปตัดทรงอะไรอุบาท
0: โอ้โหก็ผมเห็นพี่หล่อผมก็อยากหล่อแบบพี่บ้างอ
1: ่
0: ะ
1: นะมัน
0: พี่ที่บอกว่าปวดหัวผมว่าพี่ใช้สมองมากเกินไปเปล่าผมว่าพี่ควรจะพักออกไปหาอะไรกินให้มันผ่อนคลายหรือไม่ก็ไปสูดอากาศข้างนอกออฟฟิศบ้างหรือว่าจะได้หายนะเป็นห่วงมากเลยพี่ชายคนนี้นะ
1: โอ้โห
3: เฮ้ยจีอะไรกันสองคนนะโอ้โหทำอะไรกูเนี่ย
0: เคแบบปากเขาไ
3: งไม่กลัวปวดหัวพี่เขาเหรอไม่เป็นไรปวดหัวเหรอ
1: ไมเกรนขึ้น
3: ไมเกรนขึ้นอีกแล้วคราวนี้นอนไม่หลับหรือว่าตั้งใจทำหนักเกินไปจนไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วเนี่ยฮะ
0: พี่ไอไมเกรนอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับหรือว่าอดนอน
3: ทั้งสองอย่างนั่นแหละจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันมีผลโดยตรงกับเรื่องของโรคไมเกรนเลยนะการปวดหัวเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นเป็นผลอย่างหนักเลยแหละดูดิปวดหัวไมเกรนขึ้นหน้ายับไปหมดแล้วเนี่ย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้ย
0: พี่นี่ทั้งหล่อทั้งความรู้เยอะยอดจ้ะพี
3: ่เฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนพี่เป็นกันเยอะพี่เห็นมาหมดแล้วบางคนนะมีอาการแบบว่าปวดหัวหนักมากแล้วก็มีอาเจียนอ้วกแล้วก็มีมึนหัวแล้วรู้สึกแบบหน้ามืดเขาก็เลยมีสักการสันนิษฐานว่าพี่ก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะเขาท้องหรือเปล่าวะเครียดเลยแต่ที่ใส่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรไม่เป็น
4: ท้องท้อง

0: ที่ได้ยินว่าท้องใคร
1: แกมั้ง
0: ไม่น่าทุกวันนี้ดูหิวหิวแบบหนักมากเลย
2: โอ้ยเขาคุยกันเรื่องไมเกรนอยู่ไอ้วัน
3: นี่ก็ขี้รำคาญใช่ไหมนี่เอาจริงนะเว้ยไอ้เรื่องของไมเกรนเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะมากเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเครียดจากการทำงานเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นบ่อยเลือกเกินเป็นบ่อยเลือกเกินอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เรื่องของการกินการพักผ่อนการดูแลสุขภาพทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีนะสุขภาพร่างกายไม่ดีมันก็ส่งผลได้กันหมดอ่ะเกิดความเครียดขึ้นมาครั้งนึงก็ปวดหัวไมเกรนละและที่สำคัญนะพี่ต้องออกกำลังกายบ้างชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นหัดไปหาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่บ้าง
2: โอ้ยอย่าพึ่งอะไรเลยช่วงนี้เนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะปวดแบบไม่มีสมาธิในการทำงานเลยปวดตุ๊บๆๆๆแบบปวดจนแบบอยากจะร้องไห้เลยนะจริงๆอ่ะโอ้โห
3: ไม่ไหวใช่ไหม
2: โอ้มันหนักมาก
3: เฮ้ยอย่าไปเล่นหัวพี่เขาดิแมวดิ
2: ครับขอบคุณมาก
3: พี่คืออย่างนี้พี่ครับถ้าเกิดว่ามันปวดไม่ไหวขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าไปหาหมอไหม
2: โอ้ก็น่าจะดี
3: ผมว่าพี่ควรพักผ่อนแล้วล่ะแล้วก็ระวังด้วยนะอีกอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นมากๆเนี่ยก็คือพวกของที่มันกลิ่นแรงๆอ่ะพี
2: ่
3: ไปดมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวกทุเรียนเงี้ยช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วย
0: ใช่พี่เนี่ยอ้วนนะทุกวันนี้ที่เห็นทุเรียนนะอ้วนหยุดเลย
4: น่าเชื่อ
3: หยุดเดิน
0: หยุดกินไม่ได้เลย
1: จะว่าไปพี่ป้าก็ทำตามที่การบอกนะ
3: ใช่
1: พี่ป้าห่วงใย
3: มากเวลาบอกอ่ะ
1: เขาเป็นห่วงพี่ความห่วงใยของเขาอ่ะจะได้ไม่เป็นหมันเหมือนกับ
5: อ
1: ูดันเนื้อขี้ผมก็เดิน
5: เลยโอ้ยนินทาอยู่สิทำหน้าทำตาอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็แอบนินทาเรื่องที่คุณน้ำตาเนี่ยสวยก็สวยแต่ทำไมไม่มีแฟนสักทีนะ
5: ขนาดนั้นเชียวพูดจาดีเนี่ยเดี๋ยวมีโบนัสให้ อ่ะแล้วนี่เป็นอะไรคะเนี่ยพี่ปาร์คอื่นทำไมหน้าตาเศร้าหม่นหมองอะไรขนาดนี้มีอะไรน้ำตาลช่วยนี่บอกได้นะคะ
3: เนี่ยทำไมไม่มีใครทักผมบ้างเลยคุณน้ำตาลครับเข้ามาก็หัดทักผมบ้างสิครับหน้าตาผมก็หมองเศร้าเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญนะคุณน้ำตาลครับผมจะบอกให้เลยครับผมหน้าผมเนี่ยมีไว้ให้ทักแต่ถ้าความรักมีไว้ให้คุณครับ
2: โอ้ยจะอ้วก
3: จะอ้วกเพราะไมเกรนเหรอ
2: จะอ้วกเพราะอาการหยอดของลุงพี่นี่แหละเห็นหยอดทุกวันหยอดทุกวันก็ยังแห้วอยู่ดีเนี่ย
5: อย่าไปว่าพี่กันเขาเลยค่ะก็หยอดได้ก็หยอดไปเดี๋ยววันนึงน้ำตาลใจอ่อนก็จีบเองแหละ
3: เอาไลน์มาก่อนเลยอันดับแรกเอาไลน์มาก่อนเลย
5: ใจแรงอ
2: ่
5: ะ
2: โอ้เราทำไมเกรนหาย
3: อ้าวนี่ทุกคนหายป่วยเป็นสุขภาพปกติดีกันหมดแล้วเอ้างั้นกลับไปทำงานดิโ
5: อ้
3: อยู่ทำไมอ่ะ
2: เหมือนพี่เขินเหมือนจะเขิน
3: เขินอะไรเขินอะไรทำงานต่อดิทำงานต่อดิรออยู่เนี่ย
2: ใกล้เดี๋ยวดูได
1: ้เอาถอนดี
2: โอ้เอาไปกันใหญ่เอาไปเร็วไปตรงเลยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเคยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: วันนี้พบกันอีกแล้ว
1: ค
0: ุณหมอถามเลยโรควิตกกังวลเราเริ่มจะเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมันมีอะไรส่งสัญญาณบ้างคุณหมอ
1: ก็เนี่ยนะคะเริ่มจากการสังเกตความคิดตัวเอง
0: ความคิดของเรา
1: ใช่ค่ะจริงๆคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะ
0: คิดไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ามันมีเริ่มมีเรื่องที่คิดโดยเฉพาะเจาะจงอาจจะเช่นเป็นห่วงในแง่ลบอย่างเช่นเอ๊ะอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงไปข้างหน้า
0: ทั้งที่ยังไม่ถึงไหมเราจะได้แต่งงานไหม
1: ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะของความคิดไปล่วงหน้าแล้วก็

0: ไปห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
1: คุณหมอครับโรควิตกกังวลเนี่ยมักจะเกิดกับวัยไหนหรืออายุประมาณไหนที่ก็จะเป็นกันเยอะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นช่วงวัยทำงานนะคะที
1: ่คนวัยทำงานสำคัญ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจะเจอเป็นช่วงที่ต้องมีการใช้ชีวิตการตัดสินใจมีความรับผิดชอบเยอะนะคะเพราะว่าต้องทำงานและต้องหารายได้ของตัวเองนะคะซึ่งก็ตรงนี้ค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความคิดไปข้างหน้าเงินจะพอใช้ไหมอนาคตจะเป็นยังไงงานจะรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปต่อเรื่อยๆนะคะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตหรือพยายามจะแก้ไขไม่ให้เกิดโรคหรือกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยทำไงคุณหมออ
0: ันดับแรกก็คือการรู้ทันความคิดก่อนนะ
1: รู้ทันความคิด
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: ปกติคนเราจะเชื่อความคิดเป็นอัตโนมัติอย่างเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยโอ้มันมีโอกาสจะเกิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความเชื่ออยู่แต่จริงๆแล้วหลายคนพอถึงเวลาจริงๆก็จะรู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่นี่
1: ก็ยังไม่เกิด
0: ใช่ค่ะ
1: คิดไปก่อน
0: ใช่ค่ะถ้ามันมีหลายๆเรื่องนะคะรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะที่คิดว่าอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคได้แล้วก็คือถ้ามีเรื่องของความคิดตรงนี้ค่ะแล้วมันส่งผลกับเรื่องของอาการทางร่างกายเช่นพอคิดแล้วรู้สึกปวดตึงกล้ามเนื้อมีเรื่องของการนอนไม่หลับมีอ่อนเพลียง่ายกว่าปกตินะคะคนก็ใจสั่นเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้มีเรื่องเป็นตัวโรคขึ้นมารบกวนได้ใช่ค่ะ
1: เห็นมีบางคนที่ก็บอกว่าบางคนเกิดจากความกลัวที่แคบกลัวความมืดกลัวสิ่งต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคกลัวหรือว่าโฟเบียใช่ค่ะ
1: เคยได้ยินคำนี
0: ้โฟเบียใช่ค่ะคือโฟเบียเนี่ยก็เป็นชื่อโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มวิตกกังวลกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะก็คือโฟเบียเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสเปซิฟิกโฟเบียกับเป็นโซเชียลโฟเบียหรือว่าจริงๆเขาจะมีคำเรียกว่าโซเชียลแอนไซตี้หรืออะไรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความกลัวในบางเรื่องหรือว่าเฉพาะบางสิ่งเช่นบางคนกลัวแมลงสาบกล
1: ั
0: วความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นตรงนั้นแล้วก็จะตกใจกลัวคือมันเป็นความกลัวที่เกิด
1: ความกลัวที่ทำให้เกิดวิตกกังวล
0: แต่ความกลัวอันนี้ค่ะบางคนก็จะเกิดอาการทางร่างกายด้วยก็จะใจสั่นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้กลัวนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างตรงนี้ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างบางคนกลัวความสูงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่กับความสูงอย่างเช่นต้องทำความสะอาดบนตึกสูงนะคะแล้วก็อันนี้ยังเปลี่ยนงานไม่ได้
1: คือเลี่ยงไม่ได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะจะต้องมาดูแล้วว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหรือว่าจะมีบางคนที่กลัวเลือดแต่ว่าอาจจะต้องทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการมาดูแลรักษาในบางกรณีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีความกลัวอยู่สักอย่างสองอย่างแต่ว่าจริงไม่ได้จำเป็นต้องรักษา
1: คุณหมอครับอย่างเรากลัวบางสิ่งบางอย่างเช่นเพื่อนผมเขากลัวกบอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นหรือว่าแค่มีคนพูดว่ามีกบเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการกลัวเงี้ยนานๆไปเนี่ยเขาต้องรักษาไหมหรือว่ามันก็ไม่ต้องรักษาหรือมันจะทำให้เขาเครียดมากขึ้นไหมวิตกกังวลมากขึ้นไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการของโฟเบียหรือโรคกลัวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะใจสั่น
1: ใจสั่น
0: หรือว่าคล้ายๆระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มทำงานไม่ปกตินะคะอันนั้นก็คือพอเขามีอาการตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้ต้องเผชิญ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นกลัวเลือดแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีวิธีดูแลรักษาที่จะให้เหมือนกับคุ้นชินแล้วก็อยู่กับความกลัวได้นะคะ
1: นะฮะ
0: โรควิตกกังวลอันนั้นที่เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือ obsessive compulsive disorder อันนี้จะมีอยู่2อาการหลักสำคัญก็คืออาการย้ำคิดกับย้ำทำนะคะคือย้ำคิดเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ามีความคิดผุดขึ้นมาโดยที่จริงๆก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นคิดว่าเดี๋ยวไม่ได้ถอดปลั๊ก
1: หรือเปล่าเนาะ
0: เดี๋ยวจะไฟไหม้อะไรเงี้ย
1: บ้านเราจะไม่มีที่อยู่
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีความคิดไปล่วงหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ว่ามันจะห้ามการทำซ้ำไม่ได้ก็คือมีอาการทำซ้ำด้วยก็คือต้องกลับไปเช็คบ่อยๆบ่อยๆนี่คือมากกว่า 2-3 ครั้งขึ้นไป
1: ใช่คุณหมอบางที 3-4 ครั้งไปรูปผมไปรูปปลั๊กผมไปรูปแบบรูปแล้วนะแล้วก็พูดตัวเองว่าฉักดึงปลั๊กแล้วนะถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วปลั๊กเตารีดน้ำปิดแล้วนะแล้วออกจากบ้านเสร็จเข้าไปอีก

0: ปิดแล้วนะดึงปลั๊กแล้วนะ
1: อันนี้ต้องแยกก่อนว่าไม่ได้เกิดจากความไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะคล้ายๆเผลอสติไปชั่วคราวไม่แน่ใจว่าทำหรือยังอันนี้ไปเช็คได้แต่ว่าถ้าก็รู้ว่าแน่ใจว่าเวลาจะปิดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ทำ
1: อ่าแต่ว่าเหมือนมันยังค้างใจเดี๋ยวอีกอะไร
0: ไม่แน่ใจ
1: อันนี้ค่ะที่หลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คือมีทั้งย้ำคิดและย้ำทำอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างบางคนก็เลยมาทำงานสายหรืออะไรเพราะว่าใช้เวลากับตรงนี้เยอะนะคะ
0: แล้วอย่างนี้คนที่เป็นลักษณะนี้มีวิธีแก้ไขหรือว่ายังไงไหมคุณหมอที่แบบจะทำให้เรารู้สึกลดอาการย้ำคิดย้ำทำลงได้บ้าง
1: ก็คือการเผชิญกับความกลัวเนี่ยค่ะอย่างเช่นตอนแรกก็คืออาจจะต้องมีวิธีพฤติกรรมบำบัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นความคิดก่อนส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะก็รู้ความคิดก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเขาควบคุมไม่ได้อันนี้ค่ะอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความคิดเนี่ยเป็นจากตัวโรคไม่ใช่เราตั้งใจคิดนะคะและให้คล้ายๆอยู่กับความคิดนี้โดยที่ยังไม่ย้ำทำก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีความคิดผุดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำ
0: แล้วขั้นไหนควรจะมาพบคุณหมอเพราะบางครั้งผมเชื่อว่าบางคนพอจะมาพบคุณหมอก็กลัวเพื่อนๆหรือว่าเฮ้ยมันโรคประสาทหรือเปล่าจะเป็นกลัวเหมือนเป็นป่วยร้ายแรงต้องพบคุณหมออะไรเงี้ยขั้นไหนควรจะมาหาหมออ
1: ันดับแรกก็คือดูเรื่องของการกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วดูว่าเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนานแค่ไหน
0: มีผลตอบชีวิตประจำวันขนาดไหน
1: ใช่ค่ะคือแต่ละโรคเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การวินิจฉัย
0: ครับ
1: อย่างเช่นโรคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะแต่เป็นกลุ่มทางด้านเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหรือว่าเรียกว่าโรคแพนิคดิสออเดอร์
0: ครับ
1: โรคแพนิคอันนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นระยะเวลานานเกิน1เดือนแล้วก็มีเรื่องของตัวอาการที่แพนิคหรือระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นใจสั่นเหงื่อแตกไปมือไปเท้าชารู้สึกตกใจมากๆอยู่สักประมาณ10กว่านาทีแล้วค่อยๆหายไปเนี่ยแต่เขารู้สึกมันรบกวนมากกว่าครั้งหนึ่งนะคะก็คืออย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยอันนี้ก็จะรบกวนการทำงานแล้วก็บางทีก็อันนี้อาจจะจำเป็นต้องมารักษา
0: ครับผมแล้วคนทำงานวัยทำงานทั่วไปเราจะป้องกันตัวเองอะไรไม่ให้เกิดอาการหรือเกิดกลุ่มโรควิตกกังวลนี่ฮะ
1: นั่นแหละค่ะเนื่องจากวิตกกังวลคือความคิดที่ไปล่วงหน้าก็คือคอยอยู่กับปัจจุบันขณะ
0: อยู่กับปัจจุบันหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คืออยู่กับปัจจุบันบางคนมองภาพได้ยากแต่จริงๆการคือรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งก็รู้ว่านั่งรับรู้สัมผัสร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวหรืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะพวกนี้ก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบางทีความคิดมันจะเบาลงนะคะแต่ว่าคิดก็คิดได้นะคะเพียงแต่ที่บอกว่าบางทีถ้าความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อความคิดหรืออาจจะเป็นความคิดจากตัวโรคอย่างที่ยกตัวอย่างโรคการคิดการทำไปแล้วนะคะ
0: แล้วกิจกรรมอย่างอื่นช่วยได้ไหมคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้คุณหมออ
1: ๋อใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายอาจจะช่วยได้ในบางสาเหตุที่เกิดจากความเครียดหรือมีความวิตกกังวลที่เหมือนกับร่างกายเพลียเหนื่อยนะคะการได้พักก็ทำให้ร่างกายมีพลังแล้วก็อาจจะสามารถทำให้จิตใจก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโรควิตกกังวลตรงนี้ได้
0: ครับเอาท้ายนี้อยากให้คุณหมอได้บอกอะไรกับคนวัยทำงานหน่อย
1: ค่ะอันดับแรกก็คือรู้ทันความคิดนะคะที่เริ่มไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะเนื่องจากโรคเนี่ยอาจจะส่งผลกับร่างกายระบบอัตโนมัติกล้ามเนื้ออะไรต่างๆออกกำลังกายนะคะมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่อนคลายสดชื่นป้องกันตัวโรคได้นะคะ
0: นะวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับรองศาสตราจารย์

โรควิตกกังวลโรควิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดกับวัยทำงาน 90% ซึ่งการวิตกกังวลเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจากอาการเครียดมีแรงกดดันเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้และมีอาการย้ำคิดย้ำทำ

0: ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจากการสังเกตความคิดของตัวเองคิดเฉพาะเจาะจงคิดไปล่วงหน้าเช่นงานจะเสร็จทันไหมแล้วถ้างานไม่เสร็จจะโดนดุหรือเปล่าคิดในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตถ้าเริ่มมีความคิดวิตกกังวลก็จะส่งผลกับอาการทางร่างกายเช่นปวดตึงกล้ามเนื้อนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียง่ายใจสั่นเหนื่อยง่ายส่งผลกับการเกิดโรคได้ค่ะโรควิตกกังวลยังเกิดจากความกลัวหรือโรคโฟเบียความกลัวในบางเรื่องเช่นกลัวแมลงสาบกลัวความสูงกลัวที่แคบก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลออกกำลังกายทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายความเครียดสามารถลดความวิตกกังวลได้หากมีอาการและส่งผลกับการใช้ชีวิตเป็นระยะเวลานานควรมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรคควรรู้ทันความคิดตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้จิตใจผ่อนคลายก็จะสามารถป้องกันโรคได้
1: เนี่ยค่ะช่วงนี้น้ำตาลอ่ะพยายามเดินขึ้นเดินลงบันไดบ่อยๆค่ะคุณหมอเพราะว่าอยากออกกำลังกายค่ะเพื่อที่หุ่นจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับไปบ้านที่ไรเนี่ยโอ้โหปวดเข่าทุกทีเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยช่วงนี้พี่ป้าก็ขึ้นลงขึ้นลงบันไดบ่อย
1: ออกกำลังกายใช่ไหมพี
2: ่ลิฟต์พัง
1: ได้เล่นแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใจนั่นแหละครับปัญหาของคนที่อยากออกกำลังกายแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: หรือว่าอาจจะแบบเป็นเพราะว่าผิดวิธีอะไรอย่างนี้แน่เลย
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายดีๆร่างกายเราไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวไม่ได้ยืดวอร์มกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรงพอแล้วไปต้องใช้แรงเยอะๆเดินขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเข่าตามมา
1: แล้วเรามีวิธียังไงบ้างคะให้มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ปวด
3: เริ่มแรกเลยก็คือว่าออกกำลังกายให้ต้นขาแข็งแรงที่ง่ายสุดเลยก็คือเอาเป็นท่าสควอตติ้งเลยยืนกลางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองแล้วก็หย่อนก้นลงเหมือนคิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้อะค่ะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงใช่ที่สำคัญก็คือว่าขาจะต้องไม่แบกแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาย่อเข่าลงเนี่ยก็คือเข่าไม่เกินปลายนิ้วโป้งเท้าตัวเองก็ย่อค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนหรือใครทำได้นานก็แล้วแต่เลยทำก็จะได้มันจะเมื่อยต้นขาแต่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นท่าที่เหมาะที่จะบริหารให้กล้ามเนื้อต้นขาได้แข็งแรงพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงปุ๊บมันก็จะไปช่วยพยุงไม่ให้แรงกดลงที่ข้อเข่ามากเกินไปก็ทำให้อาการปวดเข่าลดลงหลังจากที่ออกกำลังกายเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อต่อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานมากเกินไปก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะนี่กล้ามเนื้อด้านหน้าก่อนต้นขาด้านหน้าก็คือพับขาลงก็มีแผลใช่
2: ทำให้ดีกว่า
3: ใช่หมอเป็นกระโปรงนะ
2: หรือพับ
1: นี้เนาะ
3: ใช่ก็ยืดให้ก็จะตรงตึงตรงหน้าขาใช่ไหมคะ
2: คือเราต้องยกให้ก้นเลยไหมฮะให้ต้น
3: ก็คือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่ตึงมากก็จะยกถึงก้นได้แต่บางคนที่แบบตึงมากๆเนี่ยอาจจะยกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอเราตึงไม่ได้ก็คือเอาแค่พอนับครั้งไว้นับ1ถึง10นับเป็น1ครั้งนะคะทำอย่างเงี้ย10ครั้งโอเคใช่ก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหน้าตัวตึงตรงข้อพับเข่าด้านหลัง
1: แล้วฝั่งนี้ต้องตึงด้วยใช่ไหมคะตรงนี
3: ้ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ตรงข้อนี้ใช่เหมือนการยืดครั้งไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งเหมือนกันใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามแรงที่มากดที่ตรงข้อเข่าเนี่ยมันน้อยลงทำให้กระดูกเข่าเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็เสื่อมช้าลงไปด้วย
2: นี่คราวนี้ก็ถ้าเราทำแบบนี้ประจำการขึ้นลงบันไดก็จะเป็นเรื่องง่าย
3: ใช่
2: แล้วก็จะไม่มีการเจ็บปวดอักเสบต่อมาหลังจากที่ออกกำลังกายด้วยการขึ้นลงบันได
3: ค่ะ
2: ได้เลย
1: ค่ะก็วันนี้นะคะได้ไปอีกหนึ่งเซตแล้วค่ะสำหรับการบริหารข้อเข่านะคะก็เอาไปฝึกกันได้นะคะ
2: แล้วก็ติดตามต่อนะครับว่าท่าอื่นๆที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงมีอะไรบ้างครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริว
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อครับและด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ

0: สมาธิสั้นเนี่ยจริงแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
1: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย์
1: ครับ
0: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
1: ้
0: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
1: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหม
0: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย
1: ์เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเมอกับอยู่ไม่นิ่ง
0: ครับ
1: หุนหันพลันแล่น
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
0: ่ครับผม
1: มีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบริฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกๆหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอย่างที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกลับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
1: ครับ
0: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
1: ไปถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
1: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
0: ๆ
1: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
0: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
1: ครับ
0: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนอร์เซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่

0: นี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่มินิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: นั่นแหละครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่สองคือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมหรือว่าเวลาทำแสดงที่ทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เออเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อายุสักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่อจนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
1: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรุดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี
1: ้
0: บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย เขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดี แล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสตี
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันนึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างวางฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามี

0: ความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอครับมีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนเลยก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่ออันนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่ง
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิแต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: ปรึกษาแพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับ

0: กันว่าแล้วเป็นสมาร์ทสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาร์ทสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาร์ทสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ค
0: ือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วกาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายด์ได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ทางมหิดลแชนอลครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: มีนะคะบางคนเนี่ยที่บอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดีใจที่น้ําหนักเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆทั้งๆที่กินได้ตลอดเวลาเวลาผ่านไปเรื่อยๆน้ําหนักก็จะลดลงจนคนสังเกตได้อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นใจสั่นนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตลอดเวลาอันนี้ละค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะหลักๆก็คือจะมีภาวะที่ฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปตัวที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์คือต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้นเราก็จะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษนะคะทีนี้ถามว่ามีอะไรได้บ้างข้อที่1คุณพ่อคุณแม่มีไทรอยด์เป็นพิษพี่น้องมีไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ตัวเองก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้อันที่2ค่ะมีการติดเชื้อนะคะหรือว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณต่อมไทรอยด์ทำให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนมากขึ้นก็จะทำให้มีอาการของฮอร์โมนไทรอยด์ที่เยอะเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายดังนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีทางที่จะอ้วนขึ้นในส่วนของไทรอยด์เป็นพิษนะคะถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะมีแค่อาการนิดหน่อยเช่นกินแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะใจสั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่จะเป็นผลกระทบซึ่งเราอาจจะไม่รู้เลยกระดูกก็จะบางไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าอาการมันเป็นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอาการหลักๆที่คนไข้มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าหัวใจวายได้นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของตะกอนเลือดอะค่ะไปอุดไม่ว่าจะเป็นที่เรื่องของสมองนะคะก็อาจจะมีสโตรกหรือว่าสมองขาดเลือดได้เหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณพันเป็นอะไรคะถึงมาหาคุณหมอ
2: คือมีคนทักอะครับว่าผมตาโปนแล้วก็น้ำหนักลง
0: อันนี้ลดไปกี่กิโลอะคะ
2: ประมาณ20กว่าโล
0: มีใจสั่นไหมมีเหงื่อออกง่ายไหม
2: บางทีก็แบบว่าเหนื่อยง่ายครับแล้วก็บางทีก็แบบว่าใจสั่นมากๆเลย
0: ปัสสาวะอุจจาระปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติคร
0: ับ เป็นยังไงเอ่ย
2: ทานอาหารเข้าไปแล้วครับไม่กี่นาที
0: ก็ต้องถ่ายแล้วใช่ไหม
2: วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
0: โอเคค่ะมีผมร่วงมีอะไรบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้างครับ
0: โอเคค่ะตามัวมีไหมคะ
2: ฝ้าเป็นบางนี่
0: พอดีมันมีอาการหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นใจสั่นไม่ว่าจะเป็นเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนนะคะกินเข้าไปแล้วน้ำหนักมันลดลงมากเกินไปอุจจาระบ่อยนะคะตรงนี้เราสงสัยนิดนึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของไทรอยด์เดี๋ยวขอคุณหมอตรวจที่คอนิดนึงเวลาที่เราจะเจอคนไข้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกายนะคะตั้งแต่อันแรกเลยคำชีพจรว่าจังหวะปกติไหมเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะดูผิวค่ะว่ามีผิวชื้นผิวนุ่มหรือเปล่ามีเหงื่อตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วก็ตรวจบริเวณไทรอยด์ซึ่งอยู่ตรงบริเวณคอนะคะข้อสังเกตคือเวลาที่เรากลืนน้ำลายอะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ชายเนาะก็จะไม่มีกระเดือกแต่ถ้าสมมติมันมีไทรอยด์เนี่ยมันจะมีเหมือนก้อนเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเวลากลืนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามการกลืนแล้วก็จะมีการตรวจสำหรับผลเลือดนะคะเรื่องของไทรอยด์ตอนนี้เนี่ยระดับฮอร์โมนไทรอยด์มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวควบคุมไทรอยด์ก็ต่ำลงซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้ไทรอยด์เป็นพิษนะคะตอนนี้ในภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเกิดได้หลายอย่างแต่ถ้ามีตาปนร่วมด้วยเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นเกรฟนะคะซึ่งอันนี้เกิดจากภูมิต้านทานตัวเองอยู่ๆแล้วมีภูมิต้านทานต่อตัวเองแล้วทำให้เกิดไปกระตุ้นที่ตัวต่อมไทรอยด์ให้มันสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมีการรักษาอยู่3อย่างนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของยายาเนี่ยจะไปลดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์อันที่2ค่ะก็คือเรื่องของการผ่าตัดเนื่องจากต่อมไทรอยด์มันทำงานเยอะเกินไปเราก็จะตัดบางส่วนออกไปอันดับที่3ก็คือการกลืนน้ำแร่เขาจะให้เราดื่มสารชนิดนึงซึ่งจะเป็นไอโอดีนเข้าไปเหตุผลที่เราเลือกใช้ไอโอดีนเพราะว่าตัวไทรอยด์เท่านั้นในร่างกายที่จะจับไอโอดีนตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของไทรอยด์แล้วไปทำให้ตัวไทรอยด์ค่ะทำงานลดลงหรือพูดง่ายก็คือไปทำลายต่อมไทรอยด์นั่นเองสำหรับคนที่อาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยมีไทรอยด์เป็นพิษนะคะหรือคนที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ก็ไม่ได้รับการรักษาเลยถ้าทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดกับร่างกายก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับในคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่สงสัยนะคะหรือว่าคิดว่าตัวเองอาจจะมีภาวะเสี่ยงการเกิดไทรอยด์เป็นพิษก็ควรจะมาตรวจค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.เวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มากมาก
0: แน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่สองจานนะคะเสียงคลิ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆ
0: ครับ

0: ยืนอะไรอยู่นี้นี
1: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู้นมานี่แล้วเร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่ขอประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่สอบออกมาดีก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเถอะครับปาพี่หมวยรออยู่
2: ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปเร็วพี่อะไรทำอะไรของพี่เนี่ย
2: ข้าเราไม่พิมพ์

0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาดไหน
2: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนตา
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: พี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: สีแดง
1: เลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้
2: คิดดีคิดบวก คิดบวกไง
0: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือด
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยไหมคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
1: ทั้งเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช่2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
2: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะ oh. ซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะ mm. ก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะ ก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
3: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ปัทไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ปัทไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
2: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
2: จ้ะเยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
3: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
2: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กไม่มีคนบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
3: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
2: เค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
1: ะ
2: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
4: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
4: เปลี่ยนอะไรครับ
2: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี
3: ้ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
1: โอเคค่ะ
3: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเว

0: สิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
3: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่
0: อม
3: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ต้องรองลงมา
4: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
3: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
1: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
3: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
1: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
3: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
0: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
3: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม
0: ่
3: นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะฟื้นขึ้นมาได
4: ้จ้ะ
1: หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
3: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้
0: อ
3: นเคยเกลือสัก 1/4 ช้อนแล้วก็1/8อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
0: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับ แต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
3: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงๆจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
1: ่
3: กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นมันไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเงี้ยไม่ใช่ แต่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2 ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
1: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
3: ตอนที่หนึ่งต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
0: ู
3: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
1: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
3: อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าทริคนึงคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่2คือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
0: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
1: ใช
3: ่ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
1: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
4: ค่ะ
0: ดีค่ะ
1: ฟังกันครับ
2: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
1: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
3: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็ควรสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
0: ยังมีอีกคำถามหนึ่งค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนำแนะนำว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าดีได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
3: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8 แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
0: ่
3: ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มเราไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
0: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เรา2 คนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ดีคร
1: ับ และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
0: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
1: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
6: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
0: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
6: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
0: รู้เรื่องสิ
1: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
6: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกันที่ได้ไปถึงจังหวัด นครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
1: สนใจมากเลยครับ
6: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

0: จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
2: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้ว
0: ครับ
2: แต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั่นเอง
0: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อ
0: ครับ
2: เมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
2: ได้ไหมคะเชิญด้านนี้แล้วค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ๊ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะที่นี่เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดงก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมครับ
0: แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไป
1: เล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติ

0: กลุ่มฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรากลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและผุยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
1: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
0: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
1: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะ
1: ต้องคน
0: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเท่ากันเรียบร้อยแล้ว
1: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้หนืด
0: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเติมน้ำหอมน้ำหอมไปแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยนี่มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทํางานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช
2: ่อยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
1: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
1: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
1: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะในHealthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปครับ
2: ไปเลย
4: ไป

0: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSVส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมหลังนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็แรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาพึ่งอัมพาตถ้าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

ผมยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องหนึ่งขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนๆเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจาก Brain ก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่า Interface ก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะครับส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาของเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะฮะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์ออฟถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมป์ในเครื่องเสียงนะฮะใช่ไหมพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะ
นะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงนึงนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะครับของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียง

0: นะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะฮะตอนน้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได
0: ้ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไร

0: อะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เราบอยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: ช่เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ นะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
3: นึกเลย
0: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ครับนี
4: ่ชอบไหม
3: แก้ก็ชอบ
4: นะเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้เดี๋ยว
0: ทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: ทำ
4: เล
3: ย
4: ทันไหมลุ้นทันไหมทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได
1: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3: ใช่ใช่ใช
6: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
3: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณศิษย์มากๆตรงนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ไปทางไหนทางไหน ตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
7: ตรงไป
5: ตรงไป

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมีบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะ

ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความ

ตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ละค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ละค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความว่ามื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติ
ราจะกิน50 กรัมใช่ไหมคะก็กิน5 ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็น

ไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกอย่างนี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้
นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้

0: นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมุตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมุติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวัน2วันน้ำหนักขึ้นทีละโล2โลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆ ก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละ นะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับเยี่ยมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนหนึ่งค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มมาไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยเอามาใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกเนี้ยจะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควร ควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งไชโป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได
2: ้มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้ว

0: ตอนนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
2: หมอขอบ่น

0: ท่านนี่แหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยยังไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บางเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะคร
0: ับ
1: ประมาณ 1.2 เซนติเมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน
0: ่
1: นไอตัวความกว้างของแสงก็จะแคบก็จะน้อยผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอย่
0: างนี้คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะครับ อันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้น
0: ระยะแรกครับมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนะครับ
0: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
1: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
0: เราให้ที่8
1: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับนะข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
0: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
1: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับก็จะแสกผม
0: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
1: ่
0: มั
1: ้ยใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
0: โอ้
1: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลง
0: ครับ
1: นะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอย
0: อ๋อ
1: คือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาอ๋อ
0: นี่จะหนาเลย
1: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบางและสุดท้ายนะครับก็จะดูบริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับอย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
0: ทำให้ครบเลย
1: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
0: 3เท่าไหร่ฮะ
1: 3ครึ่งจากคือ7ระยะ
0: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
1: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
0: ดูแลยังไงดีฮะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
0: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย่างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
1: ้ได้ครับ
0: รับประทานยาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4 คือระยะเป็นมาก
0: ๆ
1: 4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
0: ม
1: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได
0: ้อันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
1: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
0: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องดูอะไรยังไงบ้างครับต้องวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรครับ
1: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
0: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
1: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาดนะครับคือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้อง ไม่เป็นระเบียบนะครับมันจะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาติ
0: ครับ
1: เองนะครับ
0: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมเนี่ยหนาขึ้นฮะ
1: จริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับ เป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆๆนะคร
0: ับ
1: ขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
0: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆเงี้ย
1: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
0: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัดปลูกถ่าย
1: ครับ
0: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป4ถึง7เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
1: ครับ
0: นะฮะหลักการคือไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
1: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผมที่เรียกว่าเป็นผมถาวรถึงแม้จะเป็นโรคผมบางศีรษะล้านในระยะสุดท้ายเนี่ยผมตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ
0: ไม่มีใครที่จะล้านไปจนถึงท้ายทอยหายไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
1: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าครับนะครับ
0: ก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
1: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
0: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเอาตรงท้ายทอยมาปลูกตรงนี
1: ้
0: แล้วหนังศีรษะตรงนี้มันเลือดเดินมาไม่ดีแล้วมันก็เอามาปลูกมันจะร่วงมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันจะไม่ร่วงเลยเหรอ
1: มันจะไม่ร่วงครับมันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มีถูกกระทบจากฮอร์โมนมันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
0: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
1: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือ

0: หนึ่งจะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยเราก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
1: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นไหมฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
0: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
1: แต่หั่นเล็กๆงี้นะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปัดนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับหรือว่า follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
1: ครับต่างจากวิธีแรกยังไง
0: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะ
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
1: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
0: ครับ
1: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยฮะทำไงต่อไปฮะ
0: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมเข้าไปฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
1: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหม
0: ครับก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี
1: ้
0: ครับรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
1: ครับแสดงว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ถ้าแบบผ่านะฮะแบบที่ตัดออกมาเป็นแถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดนึงครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเหมือนกับอุ้ยแล้วหนังตรงนี้มันก็หายไปเลยแล้วพอมาเย็บมันก็จะทำให้มันต้องตึงต้องอะไรมันจะเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปไหมฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะคร
1: ับผมบางคนบอกว่าถ้าร้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าร้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
1: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังท้ายทอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แบบไหนดีกว่ากันฮะแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
0: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
1: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพื่ออยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ก็ทำได้นะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งก็คิดว่าไม่คุ้มนะครับ
1: คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไร
0: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะคร
1: ับ
0: ผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
1: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่คุ้มครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมเนี่ยมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยที่สุดเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้ส

0: สม่ำเสมอนะครับ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
1: ก็พื้นฐานเลย
0: พื้นฐานครับ
1: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
0: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
1: ้
0: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
1: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะมันด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต่ท่านที่อาจจะไม่ข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่เป็นนานๆได
0: ้
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำฝากเยอะแยะเลยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการศิริราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
2: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึฮึนิดนึงว่าม
2: าละทอนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังพอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
2: เป็นสากายอ่ะ
0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
2: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
2: ยัง
0: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
2: แ
0: ตะด
2: ้
0: วยโดด ตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
3: ข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้างข
2: ้าง
3: ข้างหน้าหน้าข้างข้างหน
2: ้
3: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
4: จะเตะดูแล้ว
3: ข้างแล้วข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเค
0: โอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาต่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับป่ะเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
2: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดคาเมลหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
2: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
2: ้
0: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาละนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้า

ปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ก็เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

วัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: อาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรั

ทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะคะส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ย

0: ันที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
1: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
0: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือรีแพร์ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
1: อันนี้ก็คืออีโคดีไซน์กับหลัก 4R
0: ค่ะ
1: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
0: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
1: ค
0: ราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
1: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
1: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์
0: เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: แทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
1: ล
0: ดเชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
1: การใช้งาน
0: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
1: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
0: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
1: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้คะอาจารย์
0: เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
1: เนาะค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
0: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติ เราใช้ไปสักระยะหนึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็คนจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือ

0: อีกลับหรือว่ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตัวอยู่ที่ Chlorophyll ค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: จากเรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งโคโรฟิลค่ะคุณพอร์ตมิตรนายและคุณพีทพันนายสถาวรวณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตูอยากรู้ว่าโคโรฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจโคโรฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทําการเกษตรแล้วอยากทํางานออฟฟิศหรือว่าโรงงานได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคําว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: อ๋อเท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดคลิปนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับ
3: ยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์นะครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: ได
0: ้
1: ครับเชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
0: เ
1: ป็นครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผม1 ใน 10

0: สิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างหนึ่งเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคลอโรฟิลล์ของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
1: น้ำแร
0: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคลอโรฟิลล์เนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
1: โอ้
0: ครับผม
1: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
0: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
1: ให้ต้นไม้ฟังด้วย
0: ใช่ครับ
1: ให้พ่อเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคนคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
1: เหมือนกับว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
0: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตคร
1: ับ มีสิ่งมีชีวิตจริงๆ
0: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
1: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
0: รอบตัว
1: รอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
1: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพ
0: ี่
1: พอร์ตมันคืออะไรคะ
0: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
1: ่
0: า
1: เทคโนโลยีของการ
0: คือระบบการจัดการครับ
1: ค่ะ
0: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เนี่ยเราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที
1: ่
0: ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
1: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
0: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของทั้งหมด5ลูกนะครับเพราะเราจะเก็บลูกที่ดีที่สุดเพียง
1: ลูกเดียวแล้วลูกที่เหลือค่ะ
0: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
1: ่สมบูรณ์ที่สุด
0: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
1: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
0: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่
1: ม
0: ลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
1: แม่จะจับมาก
0: จับได้ครับนี่ครับ
1: มีขนอ่อนๆ
0: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: ป่า

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้มีแต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมด
0: ูนี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13ว
0: ัน ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้แหละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ันก็จะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิสจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานส
1: ัง
0: เกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้าง

0: ร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: เราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะด
0: ึ
1: งด
0: ู
1: ดแมลงให
0: ้
1: เข้ามากัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรค มีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะคะคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นๆอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตัวถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋วเต็มเลย
1: ทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่ทอมเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่ทอมเมโตป่ะ
1: จริงๆชื่อของเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่ทอมเมโตส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่ทอมเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูไหมครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำเป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของเราเลย
1: พยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
5: สไตล์ซุมบ้าค่ะ
6: เดี๋ยว
5: ยกด้วยค่ะ
6: โอ้โห

0: อ๋อเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ต้นรู
0: ้รู
1: ้พี่ต้นรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวทเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะก็ปกติชอบเล่นเวทอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบวยเปลี่ยนอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: คือรักพี่นะแต่ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได้
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรงเต้นกา
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: อ่ะไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้องฟังชัด
3: น
1: ้องฝ้าย
3: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากดูแววแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
3: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
3: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค
1: ่
3: ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
3: ต่อเลยค่ะแล้วก็พี่บวยทำความเหมือน
1: เป็นไงคะ
3: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะยกด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ชอบไหมยกนี
1: ้เฮ้ยชอบ
3: ยกอย่างนี้ค่ะใช่
1: เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ้ายสอนเต้นสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
3: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
3: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
3: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
3: ก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอโรบิกแดนซ์กับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของนิวบอดี้คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ้ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
1: แฟตเบิร์นไหม
0: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3 นาที
1: 3 นาที
0: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
1: ฝ้ายสนใจไหม
3: สนใจค่ะ
1: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วยได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
3: ได้
1: เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะงั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะคร
0: ับ มาดูนะครับ
1: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบ New Body
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับ สีแตกต่างกันไปแต่ละสี
0: ก็มีน้ำหนัก
1: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
0: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
1: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นในบีท1คาใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
3: ่หนักไป
1: ฝ้ายยิ้มอะคะโอ้แต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
0: ใช่นะ
1: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่
1: ถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
0: โอเคถ้าอย่างของบวยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
3: อุ้ย
1: ดีเลยชอบ
3: เล็กไหมไหม
1: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
0: เฮ้ยของบวยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ป่ะ
3: อันนี้ของ ป้าย
0: นะ
1: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคย
1: ขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
1: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นยังไงคร
0: ับ แล้วก็ผสมผสาน2 อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2 3
1: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: 3แตะตอนนี้ส่วนขาเราก็เน้นละนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
1: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก็เลยสงสัยได
0: ้ว่า
1: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจคอนเซนเทรตมันโฟกัสเป็นส่วนๆ
0: ใช่
1: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
0: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
0: แต่ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยทำแค่นี้พอการบวยก็จะเน้นที่ไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
2: ฮะ
1: พี่นับ
0: 1 2 3
1: พี่อย่าเข้าใจคนเดียวดิ
0: 5 6
1: พี่4 8
0: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8นี่นับเป็น1
0: ใช่อ
1: ย่างงี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่มั้ย9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่มั้ยครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
1: 8 8 4 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
1: ใช่ด้านข้างครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ ข้างหน้าได้หมดได้พอแล้วส ท่าที่3ครับ
2: มาสักครู่

0: ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไรเซ็ตไรเซ็ต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
2: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะนะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
2: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: ใช่เราพยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
2: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
2: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
3: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
2: คือจริงนี่อ่ะมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
2: ถ้าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
2: น่าจะมีไบเซปด้วยพี่นะ
0: ไบเซปได้ไบเซปได้
2: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
2: ไบเซปไบเซปเพราะว่าที่เราได้ไบเซปเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
2: ไบเซปไบเซป
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
2: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
3: ค่ะ
2: 84อ่ะสัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
3: 1 2 3หนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองไปเหนื่อยสามสาม
0: หนึ่งสองสาม
3: สี่รู้สึกว่า
0: สอง
3: เก่งแขน
0: สาม
3: เจ็ด
0: หนึ่ง
3: สอง
0: สาม
3: แปด
0: เป็นไง
3: โอเค
2: 16ครั้งนะได้ใช่ป่ะ16ครั้ง
3: ก็แต่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็
3: งเริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
2: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: แต่พอไปนาน
2: ๆอย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
2: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
2: ทำขาใช่ไหมครับตัว V
0: ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายซ้ายขวาสลับลงสลับ
2: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
2: ้
0: ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยนะฮะได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
2: ้ายขวา
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนก
3: ัน
0: ซ
3: ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้าย
3: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบนึงขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอ้าวโอเค
2: เจ็บแรงไว้เล่น3นาทีป่ะ
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฟ้ารู้สึกยังไง
2: นี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
3: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกําลังกายค่ะท่านี้มาก
2: เราเพิ่มประสาทสัมผัส
3: ใช่แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
2: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮะเลยเป็น 60%
3: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: ข้างขามากขึ้น
3: ใช่ย่อแล้วก็ฉีก
0: ขา
3: ใช่ค่ะ
2: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
3: แล้วก็ได้ตรงนี
0: ้ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นจริงๆมันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
2: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
2: ตัวฟลายแต่ว่านี่
0: แต่อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะ
2: เพราะว่าเราต้องเฉียงแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
3: ปวดหัวเลย
2: งงสมตัวเลย
0: ใช่ไหม
2: แต่ก็ดี
0: ใช่เพราะมันได้ฝึก
2: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ค
2: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
0: ้
2: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้ว

0: ที่สอนใช่ไหมเพราะมันก็คือทำ
1: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
1: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
1: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
0: โอ้มี
1: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
1: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยก็เราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นใจเย็นนะครับได้ใจเย็นใจเย
1: ็
0: น
1: ทำช้าก่อน
0: ใจเย็น
1: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
1: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
1: ว้าว
2: ยังไงคะ
1: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริง
1: ไอ้เดมคิดว่ายังไงที่ว่าไงเดินสองท่านนะ
2: มีป่ะยังไงวะ
1: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาพี่พากลับบ้านเลย
2: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
2: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ก็ทักเย็นทักเย็น
2: หนึ่งสอง
1: ใช่ป่ะ
0: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วย
1: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
2: จับเสา
0: เราไล่สลับ
1: ค่อยคีดูอะไร
0: ดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
1: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ไล่จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วนั่นละต้นเท้าบี
1: แค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
1: แล้วเราเหนื่อยนะ
0: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
1: ก็แปดสี่เหมือนกัน
0: ใช่
2: นับยังไงนะคะ
0: แปดสี่อันนี้ไปหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดสองย่อ
2: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ้าวยังไม่ทำเลยอ่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
1: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ใช่อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
1: ตัวตรงด้านข้าง
0: ดึง
1: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
0: มาสองแขนดึงเอ้า
1: เก่งก็ได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสองพันตัวป้าย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมละ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวมาแตะสองเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นสอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
1: เฮ้ย
0: เดียว
1: เฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
1: ผ่านแล้ว
0: เร็ว
1: เฮ้ย
0: ยังไม่พอ
1: เฮ้ย
0: ยังไม่พอสองตัววีขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกมาขวาซ้ายดีขวาว่าซ้ายขวายอดนิดนึงย่อมากขึ้นย่อมากขึ้นย่อ ย่อย่อย่อย่อตัวตรงให้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียว3
1: yeah
0: 2
1: yeah
0: โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาโอ้โหเดิน
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: มาขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้นขึ้นสี่สามยังไม่จบนะสองขอสองจังหวะเอ้าสองสองกลับกลับสองสองกลับกลับห้าสองสองกลับกลับเอ้าสองสองรอบหนึ่งจังหวะเดียวเจ็ด
3: โอ้โ
0: หกไปหน่อย
1: ห้าไปหน่อยเตรียม
0: สี่สาม
2: มันมากค่ะ
0: สองโอเค
1: ว้าว
4: เป็นไงครับ
2: นี่ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
4: ใช
1: ่พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
4: ไม่ได้แล้ว
1: ที่เมื่อกี้ประตูโคนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่บิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
1: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สมมติวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อ
4: กระช
2: ับ
4: ข
2: ึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
1: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Happy Friday

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะอิมแพคเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มันเกี่ยวกับหูได้ไงปวดหูไม่ใช่เหรออ
5: ่าใช่ครับ
4: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
5: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
4: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนอย่าง
5: น
4: ี้เหรอ
5: ใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลยแบบ
4: พอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
5: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
4: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
5: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึง
4: ครับ
5: ที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็จะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลย

0: จริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพักนอนพักนี้นะครับแล้วก็รอให้อาการเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะนึงถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไปนะครับ
1: มีวิธีการป้องกันไหมครับ
0: ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หูฉันให้หลุดเนี่ยก็อาจจะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูฉันให้ผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูฉันให้เนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
1: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพลา
0: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยเช่นยาแก้เมาลดเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการในช่วงระยะเวลานึงครับแต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
1: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
0: ครับผม
1: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามาแชร์ลิงจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ79ผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการ

0: ป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
1: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: และจากสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนอ่ะมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่นะฮะ
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าหน้าที่

0: ีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ
0: ้
1: งหรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกถ้าเกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัด อากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการถ่ายเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะนี่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันไม่ได้ไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
3: ึ
0: งข
3: ั้
0: นที่ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
0: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดเพื่อกันน้ำอะไรกันนี้โอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
3: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
3: ต้องทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิ
3: ญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดรวมไปตรง
5: ๆส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินของบุคคล
6: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้ตัวเองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
5: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
5: ใช่ครับ
0: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สานิชครับ
5: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดจักรเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
0: ้ที่มันกำลังตีนะ
5: ใช่ครับผม
0: พี่สานิชครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
5: ่ระบบปิดในระบบบำบัดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกส

0: พวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารเอ็นซี
1: มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันออกมาทีนี้เยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
0: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะคืนเที่ยวเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการนี้ยังทำงานอยู
1: ่
0: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
1: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
0: น
1: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
0: ้
1: สะสมเอาไว
0: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
1: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าด้านเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู
0: ้
1: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
0: ผิดแล้วครับ
1: ก็อาจจะอันตรายได้
0: ใช
1: ่นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
0: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
1: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
2: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
1: อ
2: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได
1: ้เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
2: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
2: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค
1: ่
2: ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
1: ซึ่งอันตราย
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
2: ใช่ค่ะ
1: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
2: ก็ไม่ควรสูดดม
1: คือ
2: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตรายทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
1: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาตรถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับ0ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่ก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
0: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
1: ้นั่นแหละ
0: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราคิดว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สารนิดนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่เดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้
1: ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ยังไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามักจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือ รีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันที
1: ไม่ได้
0: ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
1: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
1: จะเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: กลิ่นฉุนๆ
1: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นนั้นก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: ใช่
0: อย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับแกนมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะ

0: รวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามาชาแนลนะคะ
3: พลังแสงสติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับครับ
0: แล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล
1: ่าเราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทศัลยศาสตร์เลยจ้ะ
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยครับอาจารย์
1: ก็หลักๆก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทศัลยศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับศัลยศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: แต่จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: ครับโอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะคร
1: ับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตัน
0: ครับ
1: หรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
1: ใ
0: ช่แล้วเวลาอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: ตรงนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: การสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่า แน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
1: ครับ
0: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
1: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
0: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงถ้าความดันนะจ๊ะ
1: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพ
0: ื
1: ่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
0: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
0: ครับ
1: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: นะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
0: เบ่งอย่างนี้เหรออาจารย
1: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลัน
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
0: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมาสองคำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
1: ครับ
0: 2 อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
1: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
1: ์
0: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
0: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
1: ่
0: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
0: ๆ
1: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซี
0: ่
1: นะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนตรวจก่อนได้ครับ
0: ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอีกแล้วจังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยเพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย์
1: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
0: ู
1: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
1: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
0: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
1: ์
0: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
1: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
0: ถูกต้องแล้ว
1: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
0: หลายเท่าตัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
1: ใช่ครับ
0: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
1: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายลิ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
0: ่
1: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
0: คือผมตัวเนี้ยพอเริ่มหลอนนะอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อ่ะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
1: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
1: ใช่ครับ
0: กินเดือนละครั้ง
1: อะไรเงี้ยครับ
0: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับ รู้จักประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งนึงที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได้
0: ครับครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงครึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซี่ที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออกแต่ว่าอาจจะไปแค่ไป

0: กดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได้พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะครับที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
0: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมองสมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
1: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
0: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
1: ไม่ตื่น
0: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
1: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
1: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
0: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยอันเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
1: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
1: ครับ
0: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนต์เค้าเรียกสเตนต์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
1: อ๋อถางใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้อ้
1: าวเหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขานี่หยิบไปถึงสมองได
0: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นสาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยเราก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลย

0: เนี่ยพวกนี้สมองก็จะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาครับ
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังไงนะ4เส้น
0: ก็จริ
1: งๆผมฟังตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้น
0: หลักๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
1: ครับคือผมกำลังคิดที่โกงไง
0: ครับ
1: ว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเวลายาลายริ่มเลือด
0: ใช่ไ
1: หมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
1: นะฮะน่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็

0: มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่า

0: โลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซมในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
1: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีคือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
0: ค
1: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
0: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย
1: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
0: ชัดเจนมันยาก
1: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
0: ๆ
1: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
0: ครับ
1: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
0: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
1: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
0: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
1: ใช่ครับ
0: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
1: ใช่ครับ
0: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
1: ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกด

0: แล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนบางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตา
1: oh.
0: นะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับคราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: ดังนั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเปราะบางเนี่ยเหรอจ๊ะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอ

0: ตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกครับเช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์ได้บอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญนะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสก์บอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสก์แล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝัง Neuralink เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ่ที่รวม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟแค่สายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะ มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมครับ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: ครับอ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับ
1: ค่อ
0: นข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรอย่างเงี้ยกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นฉะนั้นมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

วัคซีนโควิด -19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด -19 นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด -19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด -19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด -19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด -19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็ทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่สองคือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือหนึ่งอายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด -19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด -19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยคือรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: จะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอต้องขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยไอ้ที่มาโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: เรื่องบันเทิง
2: บันเทิงแบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนเพราะว่าจริงผมไม่เคยรู้ว่าจริงพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น
1: 21
3: 21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โห8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างงี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10 11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนแบบเงี้ยมันจะไม่มันแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยมันจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เคลื่อนขึ้นมาแล้วเดี่ยงน้ำมา
2: โอเค
3: คอนโทรลยากหน่อยครับหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อย
3: ๆอันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ย

0: แอโร
1: ่ครับ
0: เป็นแอโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
1: ใช่
0: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณเนี้ย
1: เรื่องอุปกรณ์ก็มีผล
0: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นกว่าเดียวไปใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูเลยลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: ถ้าอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลิ่งลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็อาจจะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราผมขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆแล้วผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปให้ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับแค่ไปหน้าครับถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุน
1: ข้อมือใช่
0: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์มันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าเราครับคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะรอให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพ

0: ราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบโอเคอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกแล้วเกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได้
0: ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
2: ดูครับ
0: กติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
1: แต่
0: อันนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หล
0: ุดสแปร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ ส่วนใหญ่ตามไทยจะมีชนศอกบ้าง
2: นิดหน่อย
0: ลุยครับ
1: ครับ

ลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: าเรียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชานแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้10แต้ม
0: เต้าเลย

นนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: ได้แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บกระดาน
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: ยากเกิน

ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเละเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อม

0: กี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทําให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทําแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มเมี่ยงขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลยที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญเราที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นเราซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนน่าจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกวันทิศมีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาก็ส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือโลแชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21

0: ที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
1: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
1: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
0: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
1: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับของชา
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมันมากวันนี
0: ้ขอบคุณครับ
1: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬานี้กลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ยุบแผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้น
2: ค่ะ
3: จนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอยฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไปอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณน
3: ุชมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ฮะใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบลงไป
2: ได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อน

0: ืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
1: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
0: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปื้นยาว

0: ที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
0: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
1: เพราะอะไรฮะ
0: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
1: ้
0: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคนอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
1: mm-hmm.
0: อันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมาก
1: yeah.
0: ยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ย yeah. คุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะ
1: yeah.
0: แต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่น yeah. เป็นเพราะเราขยับมาก
1: oh.
0: แถวนี้จะไม่ค่อยเกิด
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
1: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
0: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
1: oh.
0: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น
1: mm.
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ย oh, ค่ะที่ทำให้เกิด
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
0: ตรงตำแหน่งที่นูน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
0: ใหญ่ขึ้นเลย
1: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่เอามารักษาได้อีก
0: ค่ะคือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
1: ๆบางทีเป็นแบบ
0: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
1: ่
0: ง
1: ด
0: ึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
1: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
0: ะ
1: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
0: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
1: จะดีกว่า
0: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
1: คุณนุสราแกะไหม
2: อ๋อไม่ได้แกะ
1: ไม่แกะใช่ไหม
2: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามัน
0: ไม่จริงได้ทุกอย่าง
1: เลย
0: กินไปเลย
1: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
0: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
1: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
0: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
1: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
0: ไม่ห้ามเลย
1: จริงเหรอครับ
0: กินเลย
1: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
0: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
1: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
1: ไม่ต้องด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
3: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
3: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเค้าเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ
1: คร
3: ับ1 2 3เนี้ยค่ะเจ็บไหมคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงลง

0: ั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะถ้าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
1: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
0: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: แรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆนี่จะปวดน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นทีแรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงเนี้ย
1: โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: อย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะยกเอาดึงขึ้นตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้น
2: ขาแทน
0: มาตด
2: เปิดเปิดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: นะ
0: คร
2: ับแล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมครับ
0: ถ้ายกปุ๊บจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู
0: ่เคือง
1: ๆมันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เขาคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเลาปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
2: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
2: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
2: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปลิ้นถ้าปลิ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
2: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
2: อ
1: าจจะปลิ้นมาด้านใน
2: ปลิ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
2: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
2: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
2: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงจะดูยังไง
2: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
2: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
2: เกิน10นาทีก็ปวด แล้วเวลาปวดทำยังไงจึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
2: บีบบีบ
0: แล้วก็บีบ
2: พ่นบีบบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
2: ก็หายเดินต่อได้นะ
1: ครับ
2: อายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
2: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนเกาะอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
2: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
2: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างงี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
2: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋ออันนี้คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
2: คือบวมมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
2: ได
1: ้มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
2: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
2: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
2: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
2: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
2: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
2: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นแล้วนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก30 40องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วเรื้อรัง
2: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
0: ข้างนี้ไม่เป็นไร
2: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
2: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: บน
2: ส้นเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
2: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
2: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกปลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วอันนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
3: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
3: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
3: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
3: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
3: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุนึงที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
2: ไม่
1: อยากถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5 เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะ

0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผม แต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไปให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: นี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือนนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นอะค่ะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหมอ
1: คือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที่
0: ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆเนี้ยค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี้ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันนะ
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ํานอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะยิ่ง
1: การ
0: อริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
2: ทาง
1: คอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
0: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: ไ
0: ม่
1: โต๊ะ
0: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช
1: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับ
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหมือนคนแก
1: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบคออ
0: ย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่
2: ต
0: ื่
2: นเพราะไม่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: ตื่นยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ใช่
2: จะปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้เ ัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกรงอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวตะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
1: หลังค่อมอย่างเงี้ย
2: หลังค่อมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
1: แสดงว่าการนั่งถูกต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังค่อมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช่
3: บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
3: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
3: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่านี้ทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บนะฮะ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
3: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
3: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
3: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
3: ใช่
2: แค่นั้นเองเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
3: เหมือนกับจะมี
1: เส้น
3: เสียบแป๊บๆ
2: ค่ะแล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
3: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
3: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ไหนยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
3: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
3: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
3: มันก็จะตึง
2: ขา
3: ใช่
2: และ
3: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี้
2: ตึงเอว
3: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
3: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได
1: ้เวลาเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่เขาหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดเส้นยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะแต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
1: ้
2: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
2: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่อาจจะต้องเกรงไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ร
2: ์ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
2: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
2: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกรงยังไงครับคุณหมอครับ
2: เกรงยังไงก็
1: เกรงท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
3: เหมือนข้าแมวพุง
1: เหมือนข้าแมวพุง
2: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
2: นะอันนี้สะดือนะเราก็ข้าแมวท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนขมิบพุงเข้าไป
2: อันนี้จะช่วยทำให้ อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกร็งนะเกร็งบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกร็งทั้งท้องเกร็งทั้งเอวและเกร็งทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกร็งมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
4: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
2: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
4: ถ้านึกได้ก็ทำ
2: ครับและพยายามนึกให้ได้นะ อีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
2: ๆครับ
1: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
2: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
2: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวด
2: ครับ
1: ทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
2: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
3: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
3: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะครับวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าครับ
6: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
5: ค่ะ
6: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
5: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
5: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
5: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งน
6: ะ
5: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
6: ก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจหลายอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกนี่จะเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเง
1: ี
6: ้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
6: ค่ะมีหมดทุกคน
5: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบแวบแวบแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
6: เป็นแสงเห็นว่าวาบขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
5: ไม่นานค่ะ
6: นอกจากแสงวาบวาบป้าเห็นเหมือนหยักไย่อยู่ในตาไหมคะ
5: บางครั้ง
6: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักไย่นี่ยังไง
6: คะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบวาบก่อนแล้วกันนะ
5: คะ
6: เห็นแสงวาบวาบเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: ค
6: ่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักไย่ค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักไย่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: คร
6: ับ ค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วเราป้องกันได้ไหมครับ
6: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
6: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวก ม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษามันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
6: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
4: ครับ
6: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนส์ตาออกก็จะชัดขึ้นละ
5: แล้วนะเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
6: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนที่ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
4: อ๋อเปลี่ยนเลนได
6: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
5: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
6: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะถ้าเกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิดอันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
4: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
6: ค่ะดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
5: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เรือนแล้วค่ะเรือนละ
6: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
5: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
4: คร
5: ับ
6: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
4: ดูเข็มนะฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: ปิดดูนะ
6: อันนี้เรียกว่าดูเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
5: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
4: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
6: ้
4: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
4: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
6: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็กๆ
4: คร
6: ับ นะเพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนส์ออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
4: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
6: ที่
4: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
6: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอพินโฮลเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
4: ก็จะมองชัดขึ้น
6: ทุกคนค่ะ

0: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
1: ต้องตรวจกับเครื่อง
0: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกมันเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะคะ
0: แล
1: ้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละนะอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
0: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่หรอครับ
1: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
0: ์
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อย
1: ๆค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได
0: ้
1: เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาก
0: ็
1: คือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
0: ตรงนี้เลย
1: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
1: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
0: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
1: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วย
2: แต่
1: เป็นยังไง
2: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
1: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย

0: คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากละนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนส์ธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกเลนส์ในตา
0: ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่ง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหม
0: อ
1: บางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
1: พระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นการด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด

พูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรค่อยกันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมจะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาถ้าการุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ

สวัสดีครับรัฐคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุภ

0: นายกรัฐมนตรีนะฮะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02นะฮะ354-7105ครับ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถ้าทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีบุ๊กนะครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะมุ่งหวังให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ฉบับนี้เนี่ยมีคอนเทนต์เด่นๆโดนมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนใจมากๆมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตคุณตาชูเกียรติสุกาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาในวัย81ปีก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดคุณตาเล่าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาโดยตาจะพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือตัวเล็กๆจะอ่านไม่ได้เลยกลางคืนก็ขับรถไม่ได้ยกเว้นในช่วงกลางวันที่ยังคงขับได้ตามปกติพร้อมกันนั้นยังสังเกตว่าตาข้างซ้ายจะเหมือนมีเยื่อตาขาวยื่นเข้าไปในตาดำ
4: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองๆตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายอะนะต้อเนื้ออีกด้านขวาเป็นต้อกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มัน มันบางทีมันก็เคืองเคืองตาบ้างแบบนั้นแหละมันไม่ค่อยชัดอ่านหนังสืออะไรมันไม่ค่อยชัดบางทีนะไปหาหมอโบราณอยู่บ้างนะมันไม่รุนแรงอะไรมันอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่อันตรายเลยพออายุขึ้นมา80เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอน75 70

0: อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
1: คุณตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อเนื้อแต่ความที่คุณตากลัวไม่กล้าผ่าตัดคุณตาจึงใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตามาถึง5ปีโดยจะใส่แว่นสายตาช่วยเมื่อต้องอ่านหนังสือตัวเล็กๆและไม่ขับรถในช่วงกลางคืนส่วนกิจวัตรอย่างอื่นยังคงทำได้ตามปกติสามารถทำสวนทำไร่ได้เหมือนที่ผ่านมา
0: ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าจะหงาอยู่ครับเลยไม่ได้ไปหงายังเห็นอยู่ยังทำงานได้อยู่ครับขับรถอะไรก็ยังได้ถ้าแบบหนังสือพิมพ์ตัวเล็กเนี่ยอ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าตัวที่ใหญ่หน่อยตัวที่มันไม่เล็กเกินอ่ะก็พออ่านได้ครับกลางคืนแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่กลางวันออกอยู่ขับรถอยู่ประจำเกือบทุกวัน ตาต้อกระจกมันรู้จักมันถ้าปิดต้อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว้ามกว่านะมันพร่าไปกว่าต้อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
1: คุณตาชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อตกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาของต้อเนื้อมีเพียงแค่รบกวนการมองเห็นบ้างแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
2: โอ้เราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในคนเดียวกันแบบนี้อาจารย์ถูกเจอบ่อยไหมฮะ
3: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถวที่แสงแดดเยอะนะครับแต่เอาจริงๆตาต้อกระจกเนี่ยจริงๆพออายุมากขึ้นทุกคนเนี่ยจะเป็นทุกคนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นทุกคนว่าจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถวเส้นศูนย์สูตรนะครับแถว tropical area เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดต้อเนื้อได้มากขึ้นนะครับ
2: ครับสองต้อนี้มีความแตกต่างกันยังไงฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเน
3: ี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันนะครับจริงๆต้อกระจกเนี่ยมันลักษณะรอยโรคเนี่ยคือเป็นที่เลนตานะครับแอสซูเนียว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนต่างๆก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตอนตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้เนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีลักษณะขุ่นขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นรอยโรคตรงตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณเยื่อบุตาแถวตำแหน่งที่เรียกว่าทีนอนนะครับก็คือบริเวณตาขาแล้วมันก็ลามเข้ามาตรงตาจะเป็นคนละส่วนกันนะครับต้อเนื้อก็จะเป็นบริเวณตาส่วนนอกนะครับแต่ว่าต้อกระจกก็จะเป็นบริเวณเลนตาซึ่งอยู่ด้านในครับ
2: ถ้าเกิดคุณตามาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้รักษาอะไรก่อนดีฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเนี่ยอันไหนอันตรายมากกว่ากันฮะ
3: จริงๆมันทำให้เกิดปัญหาต่างกันนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาหาเรานะครับคือถ้าสมมติว่าต้อกระจกเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาคือเรื่องการมองเห็นนะครับส่วนต้อเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแน่นอนว่าเวลาถ้าสมมติต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้บทบาทการมองเห็นดูง่ายๆครับว่าถ้าต้อเนื้อขนาดใหญ่นะครับว่ามันเริ่มมาบังตรงกลางตาดำแล้วนะครับก็จะผมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะบังแสงที่เข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดระดับระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
3: นี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนคู่ครับยกเว้นว่าต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาเสียอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะแกก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามัน ไม่ได้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนอะไรครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษา

0: มันไม่มียายงที่ทำให้หายได้อะไร
1: คร
0: อย
1: ั
0: ่
1: บ
0: างนี้มันจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงจะอาการถึงจะได้ดีขึ้นนี่นะครับ
1: ทั้งสองต้อนนี่คือต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมฮะในการรักษา
0: ใช่ครับถ้าจะให้โรคหายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดทั้งคู่ครับ
1: เข้าใจว่ารุ่นใหญ่หรือว่าพี่ๆสวอะไรจะกังวลเพราะที่จริงเขาผ่าตัดคล้ายๆคุณตาท่านนี้รู้สึกว่าแม้ต้องผ่าตัดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราจะแนะนำยังไงดีฮะเพื่อให้เขามีเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าเอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิวัฒนาการมันดีมากๆแล้วนะครับการรักษาเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากนะครับส่วนใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีก็เสร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องลงยาสลบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดยาชาทำหรือว่าหยอดยาชาทำกันแบบนี้นะครับนี้สำหรับต้อกระจกก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ทุกคนนั้นไม่ได้อยากผ่าตัดนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าต้องมาจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเอ๊ะเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัด
1: อ
0: ันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่คืออย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับคือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบางตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยนะครับต้อเนื้อมันอักเสบบ่อยนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราก็ทำผ่าตัดนะครับหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับมีต้อเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจอ่ะก็มีการอักเสบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าเอ๊ะจะทำหรือเปล่าเนี่ยครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณสัก40-45นาทีนะครับก็เสร็จนะไม่ได้ยุ่งยากอะไร
1: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่น่ากลัวพูดง่ายๆไม่เจ็บมากนักใช้เวลาก็ไม่เยอะแล้วก็การรักษาหลังจากการผ่าตัดก็ไม่น่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจนแบบว่ากระทบกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบัน
0: ต้องบอกว่าจริงๆทั้งต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อวิวัฒนาการมันดีมากโดยเฉพาะต้อกระจกนี่แผลผ่าตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2มิล 2.25 มิลได้นะครับแผลผ่าตัด
1: ครับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนักคุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองไงฮะ
0: คือก็อย่างที่คุณตาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณตาคืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้อกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสูงนะครับถ้าเป็นต้อกระจกที่แข็งเกินไปทำเลือดยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราแนะนำเราว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไม่ได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าหายไปนะครับให้มาตรวจติดตามอาการบ้างนะครับอาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นพอครับ
1: ถ้าระยะยาวยังไม่เข้ารับการผ่าตัดมันจะรุนแรงหนักกว่านี้ไหมฮะอาการ
0: ต้อกระจกต้องบอกจริงๆว่ามันเหมือนต้นไม้เนาะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นไม้ทุกวันถ้าสมมติว่า เวลาผ่านไปต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแกนกลางมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมครับต้อกระจกก็เหมือนกันเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนต้อกระจกก็จะต้องเป็นมากขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับต้องรอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็ไม่ก็จะนัดนะครับแต่คนไข้บางทีก็จะรอโฟลว์อัพไป
1: ครับนะของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดก็อย่างน้อยๆก็ไปพบหมอตามที่หมอนัดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอได้ติดตามอาการถ้าเกิดวันนึงมันเป็นอะไรที่มากขึ้นมานะก็จะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดต้องผ่าตรงผ่าตัดแผลก็จะได้ไม่ต้องใหญ่มากการฟื้นตัวก็น่าจะเร็วขึ้นนะก็สำหรับเรื่องของสายตามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะทักทายผู้ชมทาง Facebook กันหน่อยนะคุณรังสรรค์คุณ IM ปอนะคุณนิ่มนวลแสงนะคุณซามูเอลเลิฟยูนะฮะคุณประมวลนะฮะคุณต่อลาบนะฮะคุณเพนซูนี่โอ้วันนี้คึกคักพอสมควรคุณกมลชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็น้องแจ็คถามไทยสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามินรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
2: ครับก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
1: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกลูโคซามิน
2: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มนะฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิตนะครับอันนี้ระวังนะครับผมเพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ฮะในกลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี้ฮะ
1: อ๋อไอ้นี่ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
2: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยาน
1: ะครับสำหรับ
2: ครับแต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับนะครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
1: ครับ
2: นะครับไม่ได้ป้องกันการเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อมนะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
1: อ๋อต้องมีก็คือต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะฮะ
2: ใช่ครับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเงี้ยยาบำรุงข้อนะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมนะครับ
1: ครับ
2: นะครับในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเขาเสื่อมระยะ2ระยะ3ก็คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
1: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: ก็กายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำพวกนี้มีประโยชน์กับข้อครับ
1: นะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
2: ครับควบคุมน้ำหนักตัวหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
1: นะครับครับสำหรับเรื่องของกลูโคซามีนเนี่ยคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจกสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
0: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่ำวัยนะครับแต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยด์นะครับ อันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามวัยนะครับลักษณะ รอยโรคของต้อกระจกก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วเช่นเป็นหน้าตาเสพเรื้อรังแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับ
1: นะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
0: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องอัลตราซาวด์สลายต้อแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปนะครับทำกันครับ
1: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจกอาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ต้อกระจกเนี่ย
0: ใช่คือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวนะมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่ขุ่นๆที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งรักษายากกว่า
0: อันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้อกระจกเป็นระยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีครั้งอะไรก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
1: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นไหมฮะอาจารย์
0: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พูดชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับมันมีความเชื่ออยู่บ้างเช่นการถูกแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตรองอยู่ในเพราะไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจจะผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ครับว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับก็จะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกนะครับ
1: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ย
0: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐาน 100% ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับจะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คือเรื่องอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่าเอ้ยมันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นแบบนี้นะครับ
1: ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะพึ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไรต้องออกกำลังกายหรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านและพิธีกรด้วยนะครับเคสนี้ป้าติ๋มต้องทำยังไงดีฮะอาจารย์ก๊อฟ
2: นี่ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้องดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำบายพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
1: ครับ
2: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
1: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนะนึกคำถามไม่ออกแล้วพอคิดถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดบายพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเง
2: ี้ยครับก็หลังการทำบายพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำบายพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายริ่มเลือดหลังทำบายพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะคุณหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกครับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
2: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้

0: ไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
1: คร
0: ับ นะครับชีวิตมันการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำครัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนถ้าในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละนะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลๆนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไป
1: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
0: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารหวานอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
1: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดเบ้าตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจักษุแพทย์หรือเปล่าครับ
2: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะคร
1: ับ
2: ก็จริงๆเขามีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทำให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นนะครับวิธีแก้ไขที่คนเราพยายามอัดตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเขาก็จะมักจะลองถอดแว่นนะครับปรากฏว่าลองถอดแว่นเสร็จเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาสั้นนะครับที่มีเนี่ยมันทดกับสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดีนะครับก็เลยทำให้แกสามารถอ่านหนังสือได้นะครับ
1: แบบนี้ต้องไปตัดแว่นใหม่ไหมครับ
2: ต้องถามว่ามันรบกวนชีวิตเขาไหมนะครับคือคนเราจริงๆแว่นมันเป็น just replacement คือถ้าสมมติว่าคนไข้เขามีปัญหานะครับความหมายคือถ้าเขาไม่วอรี่กับการที่ว่าเขาต้องใส่สายถอดนะครับเขาถอดแว่นแล้วเขาอ่านหนังสือสบายเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟคัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น
1: ครับ
2: ชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองไกลครับส่วนล่างก็ไว้มองไกลครับหรือว่าแว่นที่เป็นโปรเกรสซีฟของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือแว่นที่เป็นในเลนส์อันเดียวกันเนี่ยมันโฟกัสได้หลายระยะนะครับเราเรียกว่าเป็นโปรเกรสซีฟก็ได้นะครับโดยสรุปคือถ้าคุณลองสั่งจะเปลี่ยนแว่นก็คือเพื่อว่าจะใส่แว่นตลอดเวลาไม่ใส่เข้าใส่นอกนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็คือเรื่องที่ว่ามองไกลก็ใส่แว่นเอานะครับมองไกลก็ยอมถอดแว่นเอาได้ทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำให้สายตาเสียหรือว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรก็ช่วยให้ชัดแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้นั่นเอง
1: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: แน่นอนครับคือสายตายาวเราใช้คำว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือโดยอายุ40จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วนะครับมันจะมาจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะเปลี่ยนทีนึงแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่60ก็จะสายตายาวตามอายุก็ได้เหลือเท่านั้นละนะครับก็จะเปลี่ยนตามอายุไปนะครับ
1: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะไม่แน่ใจอาจารย์ถูกอาจารย์ก๊อฟดี
2: คร
1: ับ
2: ได้ส่วนของผมนะพี่ก๊อฟ
1: ครับ
0: อาจารย์ถูกเลย
2: คืออาการของความดันลูกตาสูงเนี่ย

0: คือถ้ามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับคือมันจะต้องสูงระดับหนึ่งถึงจะเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือต้อหินนะมันถือว่าเป็นไทเมียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาวิกฤตก็คือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความรู้ตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยด์แบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องมาตรวจสกรีนนิดหน่อยนะครับก็คือมาตรวจความดันลูกตาบ้างนะครับดังนั้นจะบางทีเอ๊ะทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีแพ็กเกจตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกรีนนิ่งโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วความดันลูกตามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับแต่ประเด็นคือความดันลูกตาที่สูงเนี่ยมันจะทำให้พวกสัตว์ตามันตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินวอล์กอินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนน้ำมัวเนี่ยจำว่ามันเป็นมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเตจนะครับโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำว่าให้มาตรวจตาซะนะครับมาวัดความดันนะครับมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากความดันลูกตาที่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาวัดเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติครับอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะ
0: ครับ
1: คุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่นเลยฮะอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รัฐคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังทั้งสองข้างแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยท่านอนหงายนะครับเกรงหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเกรงคางไว้ประมาณสัก10วินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกรงการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกรงนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับถ้าออกกำลังกายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอท่านซ้ำนะครับคุณท่าไหนก็ท่านั้นเลยครับณปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับ
1: ค
2: ุณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับ
2: คร
1: ับขอบคุณครับอาจารย์
2: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1วันนะครับการไปโรงพยาบาล1ครั้งนะครับ
1: นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
2: ครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับไป
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเข้าใจว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต YouTube
2: เยอะแยะเลยครับ
1: เพจรามา
2: ก็น่าจะมีหัวอะไรนะครับก็ท่านดูแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้เลยครับมีทุกที่ฮะบริหารคอบริหารไหล่บริหารข้อมือสะโพกบริหารหลังเข่ามีหมดฮะคอนเทนต์เลย
1: นะครับคุณวิบูลย์ทักทายมานะฮะสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอ2ท่านคุณอรัญญานะฮะถามเรื่องของเนื้องอกในต่อมไทรอยด์สวัสดีค่ะคุณหมอมีเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ไม่ใหญ่มาก

0: ชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะ
1: เนื้องอกอันนี้ตอบได้ง่ายมากคือถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับคุณหมอที่ดูแลในกรณีที่ก้ำกึ่งนะครับคุณหมอเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูทางเขาเรียกพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี่มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่ไม่ใช่โรคร้ายก็คงสังเกตอาการดูสักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูการเจริญเติบโตของก้อนถ้าก้อนเท่าเดิมคุณหมอก็คงสังเกตอาการไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อร้ายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งครับ
0: นะฮะแบบนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เลยน่าจะเห็นผลจากการตรวจชิ้นเนื้อตรงนั้นแล้วนะฮะจะได้ให้คำแนะนำพี่ตงมากกว่านะฮะคุณระเบียบทักทายมาคุณพะเยาด้วยนะทักทายมาเขาตัดไปทางโทรศัพท์บ้างนะฮะคุณชาติโทรเข้ามาฮะคุณชาติแจ้งว่าอายุ62นะฮะหนัก54สูง161ไปตรวจตามาคุณหมอบอกว่าอาจเป็นต้อหินหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะฮะอยากทราบว่าอาการของต้อหินมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
2: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะคร
0: ับ
2: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามามากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงอาจจะจำข้อมูลผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการรักษาต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการหยอดยาก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งปัจจุบันต้อหินเนี่ยก็มียาอยู่หลายกลุ่มมากนะครับมีอยู่4กลุ่มนะครับมีมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนมากนะครับก็จะควบคุมได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะการรักษามันก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็ระหว่างยาแล้วก็ผ่าตัดก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับในต้อหินบางชนิดก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
0: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
2: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีอาการมันจะต้องตรวจสมมติคุณหมอตรวจแล้วสงสัยนะครับไม่ดีใช้คำว่าสงสัยต้อหินนะครับคุณหมอจะต้องนัดตรวจอะไรเพิ่มเติมเยอะๆเลยนะครับเช่นการตรวจลาสายตานะครับการวัดเซลล์ขั้วประสาทตาแบบนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประเมินว่าเอสโซคุณลุงเป็นต้อหินจริงหรือเปล่านะครับอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะฮะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาแล้วเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆเป็นต้อหินใช่ไหมครับแต่ปัญหาเราคือเรื่องแสบตาถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็เรื่องของเราก็หนังตาตก
0: ครับ
2: จริงๆเอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยจริงๆส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะนั้นขวาต้อหินด้วยเนี่ยจริงๆยาต้อหินที่หยอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเรทีนนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการแสบเคืองตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการมากผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกแกนิดนึงว่าเอ๊ะแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยานะครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับ2ตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคืองตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีเยอะมากครับอาจจะเป็นจากวัยก็ได้นะครับ

0: ายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากเส้นประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไข้ไม่ได้ฟังเพจก็อาจจะมิสไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อยๆบางทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนังตาเราตกละนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก
1: ็
0: อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้ฟังเพจว่าเป็นปัญหาเราก็จะไม่ได้ยุ่งนะครับมันก็เป็นเอจจิ้งแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าคนไข้บอกว่าเอ๊ะหนังตาตกอย่างเดือนที่แล้วไม่ตกเดือนนี้ตกอันนี้ผิดปกตินะครับเราจะต้องบอกคุณหมอรีบเลยมาให้ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
1: นะฮะอาจจะแจ้งคุณหมอสักนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าไม่ได้มองตาคู่เดิมทุกวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี่น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามเรื่องของการใช้ฝ่ามือนวดตา2ข้างเบาๆวันละ 2-3 ครั้งคุณวิชิตชัยถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะนวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
0: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตารักษาต้อหินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญในอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับ ถ้าประคบเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงไม่ควรออกแรงเยอะนะครับจุดมุ่งหมายคือให้สบายตาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำนะ
1: ครับแล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นตอนจากไทรี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะครับแต่ว่าต้อหินที่สาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เจอจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นก็ผ่าก็จะไม่เกิดต้อหินนะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากม่านตาเสพเรื้อรังถ้าเรารักษาโรคตาโรคนั้นม่านตาเสพดีๆก็จะไม่เป็นต้อหินนะครับหรือว่าต้อหินที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารสเตียรอยด์ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองต้องตัดไม่ได้นะครับต้องตัดไม่ได
1: ้ครับครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
2: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับครับก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
1: ครับ
2: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ไปต่อไปก่อนได้ครับให้คุณหมอเขาเช็คดูอีกทีได้ครับ
1: ครับแต่ว่า3วันที่ยังไม่ทุเลาเนี่ยยังรอดูได้อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่จำเป็นต้องไปอีกรอบหนึ่ง
2: ถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติก็3วัน7วันนะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะสำหรับคุณตาจันนะครับคุณวิชิตนะฮะถามเรื่องโควิดมาสวัสดีครับคุณหมอคนงานผมติดโควิดจะให้แยกห้องน้ำต้องการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการพ่นฆ่าเชื้อที่ผนังเพียงพอหรือไม่ฮะอาจารย์ก็พอช่วยไหม
2: ผมว่ามันต้องแยกทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่แยกเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำทุกอย่างต้องแยกเพราะว่าจุดที่เป็นสัมผัสเนี่ยครับ

0: มันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับก็เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ครับและหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทำความสะอาดห้องนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ต้องเปิดไว้ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นอะไรอย่างที่ว่ามากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นในการทำความสะอาดตรงนี
0: ้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือฉีดสเปรย์พ่นก็น่าจะเพียงพอพักไว้โดยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ครับคุณวิจิตนะฮะอายุ78นะฮะบอกว่ามีอาการฝ่ามือตึงหนักนะฮะจะเป็นหนักๆตอนตื่นนอนตี3ตี4พอยืดฝ่ามือและนิ้วมือออกอาการจะดีขึ้นนะฮะเป็นมา2เดือนแล้วครับรักษายังไงดีฮะฝ่ามือตึงหนักๆนะฮะจะเป็น
0: ต้องมาตรวจดูครับว่ามันเป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่นิ้วมือบางคนเป็นที่นิ้วมือนะครับหลังตื่นนอนตอนเช้านิ้วมือตึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเฉพาะฝ่ามือแล้วมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วลองสังเกตดูครับอันนี้อาจจะเป็นผังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือนะครับก็มาตรวจเช็คดูฮะ
1: ครับแล้วการเป็นตอนดึกดึกดื่นๆตีสามตีสี่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
0: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายๆโรคเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยครับ
1: ครับอยู่ในสภาพนิ่ง
0: นิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมีแต่การอยู่สภาพนิ่งๆบางทีก็หดตัวมันก็ทำให้เกิดการตึงได้ยิ่งผู้สูงอายุนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงได้ง่ายเพราะว่าความยืดหยุ่นลดลง
1: ระหว่างนี้ดูแลตัวเองหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
0: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นได้นะครับกำเหยียดในน้ำอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได
1: ้
0: นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอล นะครับมันก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
1: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพมั้ยฮะ
0: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
1: เป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมเขาไม่ทำงานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
1: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาศนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับ
0: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับท
1: ุ
0: กครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทำการตรวจปัสสาวะทำการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกชนิดไม่แนะนำให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
1: นะครับ
0: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยากินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน
1: นะคุณแม่นมาดหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแนะนำไปพบหมอดีกว่าให้หมอสั่งจ่ายยานะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นซะ
0: ครับยกเว้นเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าสาเหตุของตัวโรคเป็นโรคกับสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อต้องทานต่อเนื่องสามารถไปซื้อใกล้บ้านได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับท่านไปซื้อได้เลยเอาตัวอย่างยาไปให้ทางร้านยาเขาดูนะครับ
1: ครับคุณมนนิธาสอบถามเรื่องต้อหินมาฮะต้อหินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะนายสะทัว
2: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมูลเปิดมูลปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชนิดครับ
1: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่า

0: ลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าการรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
0: คุณหมอจะเป็นคนแนะนำเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
0: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกับกินนมวันละ2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
2: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
0: อ๋อไม่ใช่ได้อย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย์
2: ครับเราแนะนำจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี้เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมต่อวันนะครับ
0: ครับ
2: คนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น 1,000 มิลลิกรัมหรือ 1,200 แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ 300-400 เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นฮะนมกล่องนึงก็จะมีประมาณ200มิลลิกรัมใช่ไหมฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ไป400รวมกันก็ประมาณ 8-900 รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมานี่ถูกต้องเลยฮะนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
0: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบหลายๆอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรฮะพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาสิกอะไรพวกนี้ฮะอาจารย
1: ์จะต้องไปตรวจนะครับ
2: ครับก็ไปคือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับนะตรวจร่างกายครับก็จะมีที่สองหูนะครับที่สองหูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูการหน้าที่การทำงานของเส้นประสาทในหูรวมถึงหูชั้นในนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะมีวิธีการตรวจตามการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นสเต็ปนะครับแนะนำให้ไปตรวจได้เลยครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำไปตรวจกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ตรวจโดยตรงจะได้เห็นอาการนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวติดค้างกันไว้นะครับรายการของเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นคำถามอะไรที่มาอาจจะท้ายๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ถามนะถ้าเกิดเป็นไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมง 5 โมงนิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคคิวหมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะ กำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Ask ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า

0: Text Neck Syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์ตีชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ Text Neck Syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: อันดับแรกเลยครับคำว่า Text Neck Syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
0: Text neck syndrome ได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome มั้ยครับ
1: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
0: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
1: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
0: ์
1: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือเนี่ยครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเนี่ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
0: ก
1: ลายเป
0: ็
1: นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
0: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
1: ้ครับ
0: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
1: ใช่ครับ
0: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
1: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
0: ์
1: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี่ยครับ
0: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู
1: ่
0: คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
0: ไหล่ตรง
1: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่ห่อก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
0: ตั้งตรง
1: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเรามีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
0: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
1: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกคร
0: ับ
1: ยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
0: ตัวอย่างนี้เลย
1: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
0: โอ้โห
1: โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
0: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
1: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
0: ครับ
1: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
0: เราจะได้มีที่พักเท้า
1: ใช่ครับ
0: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
1: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เต้คือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคน

มันปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ใน

0: เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
0: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนนะครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆเป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ
1: ่
0: าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะครับถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรไงครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ text neck syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแผลบครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแผลเหมือนบางทีไฟช็อตแผลร้าวลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้อง แปลบสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแปลบแต่ว่าไม่มีลักษณะการชา

0: วไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเหรอครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับอ
1: าจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับป้าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกNSAIDsมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอย
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าNSAIDsเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวผงอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
0: อ
1: าจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรอย่างนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย์

0: มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
1: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับได้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าจะทำยังไง
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
0: ครับครับ
1: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
0: ้
1: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
0: ์
1: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
0: คือครับ
1: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
0: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
1: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้ครับแล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันเนี้ยควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
1: ครับ
0: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
0: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต่เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุ้หูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณ
0: นะ
1: พี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดราม่าชาแนลค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากลองลงมา

จากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ปะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกปะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจอ

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปีสองค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงอะคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บายใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้องบีเดี๋ย
2: วหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปๆมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็กล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5 นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20 กว่าเนี่ย
4: เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
5: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
4: ์ค่ะ
5: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะเราจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์มันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
5: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
4: ค่ะอ
5: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
4: ็
5: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
4: ้
5: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
4: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
5: ใน
4: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
5: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนพอเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
4: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
5: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
4: ค่ะ
5: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
4: ค
5: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
4: ะ
5: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
4: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
5: ็
4: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
5: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
4: แต
5: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
5: ์ใช่ค่ะ
4: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
5: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นเรื่องของความคาดหวัง
4: ค่ะ
5: คนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
4: ค่ะ
5: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
4: ค่ะ
5: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
4: ้
5: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
4: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
5: ่
4: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
5: ใช่
4: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
5: ใช่
4: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
5: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
4: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
5: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
4: ค่ะ
5: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
4: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
5: ใช่ค่ะ
4: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
5: ะ
4: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
5: ้
4: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่างๆ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
5: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
4: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
5: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
4: ค่ะ
5: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
4: มันจะมีหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
5: ะ
4: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
5: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
4: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
5: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
4: ค่ะ
5: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะ ที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
5: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
5: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
5: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
5: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขาความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
5: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
5: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
5: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
5: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวมันก็จะทำให้เรา
4: ขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
5: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
4: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
5: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
4: ช้อปปิ้งใช้เงิน
5: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
4: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค่ะ
5: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
4: อ
5: ันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
4: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
5: ใช่ค่ะ
4: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
5: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
4: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
5: ้ใช่เลยค่ะ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โรคความดันเป็นสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอว่าความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวยๆเก๋ๆโอ้โหที่นั่นมีฝรั่งเยอะด้วย
1: แน่แน่แน่ตื่นเต้นเยอะนะตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวความดันขึ้นเป็นลมเหมือนอย่างวันนั้นหรอ
0: โอ้ยเนี่ยหนูหายแล้วป้าไม่ต้องห่วงจ้า
1: ฉันไม่ได้เป็นห่วงแกฉันเป็นห่วงตัวเองกลัวว่าจะแบกแกไปโรงพยาบาลไม่ไหว
0: เดี๋ยวตอนนี้คือพักเรื่องเครียดพักเรื่องทุกอย่างก่อนนี่ป้าดูนี่ชุดสวยไหม
1: ไม่เลิศเนาะแต่มันจะเหมาะกับฉันไหมอ่ะฉันใส่แล้วมันจะดูดีไหมอ่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่มั่นใจชุดที่ป้าใส่วันนี้และสีปากวันนี้ป้ามากกว่าคนที่มั่นใจอีกนะ
1: เดินขึ้นรถเมย์มานะโอ้โหคนมองทั้งรถเลยนี่จะบอกให้นะว่าเอาติ้งครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปแค่บริษัทเราบริษัทเดียวนะบริษัทของคุณตันก็ไปด้วยผู้ชายนี่งานดีทั้งนั้นหล่อๆแล้วก็แถมมีชาวต่างชาติด้วย
2: โอ้ยยิ้มเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยคุยอะไรกันเก่ง

0: คนทำงานบ้างเบื่อเว้ย
1: นี่พี่พักเนี้ยพี่เครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูหงุดหงิดจังเลย
2: ถามไม่ตอบเพื่อนมันไม่ได้ยิน
1: เงียบซะด้วย
2: ที่ว่านะต้องมีอะไรแน่นอนไปคุยที่อื่นแล้วมันทำอะไร
1: อืมค่ะ

0: ูดกับใครมา 2-3 วันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะน้องเป็นห่วง
1: ปวดหัวตอนนี้ปวดหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรและยิ่งได้ยินคนคุยกันเยอะๆนะรำคาญมากได้กินอะไรแปลกๆนี่แล้วปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยแล้วนี่มีอะไรเนี่ย
2: เย้อะไรเล่าก่อนกันมา
1: โอ้โหทรงผมบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านทรงก็ไปตัดทรงอะไรอุบาท
0: โอ้โหก็ผมเห็นพี่หล่อผมก็อยากหล่อแบบพี่บ้างอ่ะ
1: นะนะมัน
0: พี่ที่บอกว่าปวดหัวผมว่าพี่ใช้สมองมากเกินไปเปล่าผมว่าพี่ควรจะพักออกไปหาอะไรกินให้มันผ่อนคลายหรือไม่ก็ไปสูดอากาศข้างนอกออฟฟิศบ้างหรือว่าจะได้หายนะเป็นห่วงมากเลยพี่ชายคนนี้นะ
1: โอ้โห
3: เฮ้ยจีอะไรกันสองคนนะโอ้โหทำอะไรมึงเนี่ย
0: เคแบบปากเขาไง
3: ไม่กลัวปวดหัวพี่เขาเหรอไม่เป็นไรปวดหัวเหรอ
1: ไมเกรนขึ้น
3: ไมเกรนขึ้นอีกแล้วคราวนี้นอนไม่หลับหรือว่าตั้งใจทำงานหนักเกินไปจะไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วเนี่ยฮะ
0: พี่ไอ้ไมเกรนอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับหรือว่าอดนอน
3: ทั้งสองอย่างนั่นแหละจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันมีผลโดยตรงกับเรื่องของโรคไมเกรนเลยนะการปวดหัวเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นเป็นผลอย่างหนักเลยแหละดูดิปวดหัวไมเกรนขึ้นหน้ายับไปหมดแล้วเนี่ย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้ย
0: พี่นี่ทั้งหล่อทั้งความรู้เยอะยอดจ้ะพี
3: ่เอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนพี่เป็นกันเยอะพี่เห็นมาหมดแล้วบางคนน่ามีอาการแบบว่าปวดหัวหนักมากแล้วก็มีอาเจียนอ้วกแล้วก็มีมึนหัวแล้วรู้สึกแบบหน้ามืดเขาก็เลยมีการสันนิษฐานว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาท้องหรือเปล่าวะเครียดเลยแต่ที่ใส่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรไมเกรน
4: ท้องเมื่อกี้ได้ยินว่าท้องใคร
0: แกมั้ง
4: ไม่น่าทุกวันนี้ดูหิวแบบหนักมากเลย
1: โอ้ยเขาคุยกันเรื่องไมเกรนอยู่ไอ้อ้วน
3: นี่ก็คีรพานใช่ไหมนี่เอาจริงนะเว้ยไอ้เรื่องของไมเกรนเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะมากเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเครียดจากการทำงานเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นบ่อยเหลือเกินเป็นบ่อยเหลือเกินอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหขึ้นลงแล้วก็เรื่องของการกินการพักผ่อนการดูแลสุขภาพทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีนะสุขภาพร่างกายไม่ดีมันก็ส่งผลได้กันหมดอ่ะเกิดความเครียดขึ้นมาครั้งนึงก็ปวดหัวไมเกรนละและที่สำคัญนะพี่ต้องออกกำลังกายบ้างชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นหัดไปหาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่บ้าง
1: โอ้ยอย่าพึ่งอะไรเลยช่วงเนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะปวดแบบไม่มีสมาธิในการทำงานเลยปวดตุ๊บๆๆๆแบบปวดจนแบบอยากจะร้องไห้เลยนะจริงๆอ่ะโอ้โ
3: หไม่ไหวใช่ไหม
1: โอ้มันหนักมาก
3: เฮ้ยอย่าไปเล่นหัวพี่เขาดิไม่เอาดิ
1: ครับขอบคุณมาก
3: พี่คืออย่างนี้พี่ครับถ้าเกิดว่ามันปวดไม่ไหวขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าไปหาหมอไหม
1: โอ้ก็น่าจะดี
3: ผมว่าพี่ควรพักผ่อนแล้วล่ะแล้วก็ระวังด้วยนะอีกอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นมากๆเนี่ยก็คือพวกของที่มันกลิ่นแรงๆอ่ะพี
1: ่
3: ไปดมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวกทุเรียนเงี้ยช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วย
4: ใช่พี่เนี่ยอ้วนนะทุกวันนี้ที่เห็นทุเรียนนะอ้วนหยุดเลย
0: น่าเชื่อ
3: หยุดเดิน
4: หยุดกินไม่ได้เลย
1: โ
0: อ้เออจะว่าไปพี่ป้าก็ทำตามการบอกนะ
3: ใช่
0: ป้า
3: ฟังมากเวลาบอกอ่ะ
0: เออเขาเป็นห่วงพี่ความห่วงใยของเขาอะจะได้ไม่เป็นหมันเหมือนกับ
5: อ่า
0: พูดดันเนคีบก็เดิน
5: เลยโอ้ยนินทาอยู่สิทำหน้าทำตาอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็แอบนินทาเรื่องที่คุณน้ำตาเนี่ยสวยก็สวยแต่ทำไมไม่มีแฟนสักทีนะ
5: ขนาดนั้นเชียวพูดจาดีเนี่ยเดี๋ยวมีโบนัสให้ อ่ะแล้วนี่เป็นอะไรคะเนี่ยพี่ปาร์คอื่นทำไมหน้าตาเศร้าหม่นหมองอะไรขนาดนี้มีอะไรน้ำตาลช่วยนี่บอกได้นะคะ
3: เนี่ยทำไมไม่มีใครทักผมบ้างเลยคุณน้ำตาลครับเข้ามาก็หัดทักผมบ้างสิครับหน้าตาผมก็หมองเศร้าเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญนะคุณน้ำตาลครับผมจะบอกให้เลยครับผมหน้าผมเนี่ยมีไว้ให้ทักแต่ถ้าความรักมีไว้ให้คุณครับ
1: โอ้ยจะอ้วน

0: จะอ้วกเพราะไมเกรนเหรอ
1: จะอ้วกเพราะอาการหยอดของลุงพี่นี่แหละเห็นหยอดทุกวันหยอดทุกวันก็ยังแห้วอยู่ดีเนี่ย
2: อย่าไปว่าพี่กันเขาเลยค่ะก็หยอดได้ก็หยอดไปเดี๋ยววันนึงน้ำตาลใจอ่อนก็จีบเองแหละ
0: เอาไลน์มาก่อนเลยอันดับแรกเอาไลน์มาก่อน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องนี้แหละฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอครับวิตกกังวลเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินโอ้สารพัดเรื่องครับวันนี้มีโรคหนึ่งมาแนะนำกันนั่นคือโรควิตกกังวลเคยได้ยินชื่อโรคนี้ไหมล่ะครับถ้ายังไม่เคยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: วันนี้พบกันอีกแล้ว
1: ค
0: ุณหมอถามเลยโรควิตกกังวลตอนนั้นเราคุยกันโรคเครียดอันนี้วิตกกังวลมันจะเป็นพี่น้องกันไหมหรือเป็นญาติกันไหม
1: จริงๆพูดว่าเป็นอาการก่อนก็ได้นะ
0: เป็นอาการนะครับ
1: ก็คืออย่างอาการเครียดเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีแรงอย่างเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้
0: อาการที่เราจะวิเคราะห์หรือรู้ว่าเราเริ่มจะเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมันมีอะไรส่งสัญญาณบ้างครับคุณหมอ
1: ก็อันนี้แหละค่ะเริ่มจากการสังเกตความคิดตัวเอง
0: ความคิดของเรา
1: ใช่ค่ะจริงๆคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะ
0: คิดไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ามันมีเริ่มมีเรื่องที่คิดโดยเฉพาะเจาะจงอาจจะเช่นเป็นห่วงในแง่ลบอย่างเช่นเอ๊ะอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงไปข้างหน้า
0: ตั้งคำที่ยังไม่ถึงไหมเราจะได้แต่งงานไหม
1: ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะของความคิดไปล่วงหน้าแล้วก็ไปห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: คุณหมอครับโรควิตกกังวลเนี่ยมักจะเกิดกับวัยไหนหรืออายุประมาณไหนที่เขาจะเป็นกันเยอะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นช่วงวัยทำงานนะคะที
0: ่คนวัยทำงานสำคัญ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจะเจอเป็นช่วงที่ต้องมีการใช้ชีวิตการตัดสินใจมีความรับผิดชอบเยอะนะคะเพราะว่าต้องทำงานและต้องหารายได้ของตัวเองนะคะซึ่งก็ตรงนี้ค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความคิดไปข้างหน้าเงินจะพอใช่ไหมอนาคตจะเป็นยังไงงานจะรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปต่อเรื่อยๆนะคะ
0: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตหรือพยายามจะแก้ไขไม่ให้เกิดโรคหรือกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยทำไงคุณหมออ
1: ันดับแรกก็คือการรู้ทันความคิดก่อนนะ
0: รู้ทันความคิด
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: ปกติคนเราจะเชื่อความคิดเป็นอัตโนมัติอย่างเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยโอ้มันมีโอกาสจะเกิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความเชื่ออยู่แต่จริงๆแล้วหลายคนพอถึงเวลาจริงๆก็จะรู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่นี่
0: ก็ยังไม่เกิด
1: ใช่ค่ะ
0: คิดไปก่อน
1: ใช่ค่ะถ้ามันมีหลายๆเรื่องนะคะแล้วรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะที่คิดว่าอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคได้แล้วก็คือถ้ามีเรื่องของความคิดตรงนี้ค่ะแล้วมันส่งผลกับเรื่องของอาการทางร่างกายเช่นพอคิดแล้วรู้สึกปวดตึงกล้ามเนื้อมีเรื่องของการนอนไม่หลับมีอ่อนเพลียง่ายกว่าปกตินะคะบางคนก็ใจสั่นเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้มีเรื่องเป็นตัวโรคขึ้นมารบกวนได้ใช่ค่ะ
0: เห็นมีบางคนที่ก็บอกว่าบางคนเกิดจากความกลัวที่แคบกลัวความมืดกลัวสิ่งต่างๆอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคกลัวหรือว่าโฟเบียใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้โฟเบียใช่ค่ะคือโฟเบียเนี่ยก็เป็นชื่อโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มวิตกกังวลกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะก็คือโฟเบียเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสเปซิฟิกโฟเบียกับเป็นโซเชียลโฟเบียหรือว่าจริงๆเขาจะมีคำเรียกว่าโซเชียลแอนไซตี้หรืออะไรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความกลัวในบางเรื่องหรือว่าเฉพาะบางสิ่งเช่นบางคนกลัวแมลงสาบกล
0: ั
1: วความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นตรงนั้นแล้วก็จะตกใจกลัวคือมันเป็นความกลัวที่เกิด
0: ความกลัวที่ทำให้เกิดวิตกกังวล
1: แต่ความกลัวอันนี้ค่ะบางคนก็จะเกิดอาการทางร่างกายด้วยก็จะใจสั่นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้กลัวนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างตรงนี้ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างบางคนกลัวความสูงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานที่

0: ต้องอยู่กับความสูงอย่างเช่นต้องทำความสะอาดบนตึกสูงนะคะแล้วก็อันนี้ยังเปลี่ยนงานไม่ได้
1: คือเรียกไม่ได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะจะต้องมาดูแล้วว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหรือว่าจะมีบางคนที่กลัวเลือดแต่ว่าอาจจะต้องทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: นะคะแล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการมาดูแลรักษาในบางกรณีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีความกลัวอยู่สักอย่างสองอย่างแต่ว่าจริงไม่ได้จำเป็นต้องรักษา
1: คุณหมอครับอย่างเรากลัวบางสิ่งบางอย่างเช่นเพื่อนผมเขากลัวกบอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นหรือว่าแค่มีคนพูดว่ามีกบเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการกลัวเนี่ยนานๆไปเนี่ยเขาต้องรักษาไหมหรือว่ามันก็ไม่ต้องรักษาหรือมันจะทำให้เขาเครียดมากขึ้นไหมวิตกกังวลมากขึ้นไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการของโฟเบียหรือโรคกลัวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะใจสั่น
1: ใจสั่น
0: หรือว่าคล้ายๆระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มทำงานไม่ปกตินะคะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือพอเขามีอาการตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตนี้ไม่ได้เจอ
1: ไม่เจอหรือไม่เจอกลัวธรรมดา
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้ต้องเผชิญ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นกลัวเลือดแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีวิธีดูแลรักษาที่จะให้เหมือนกับคุ้นชินแล้วก็อยู่กับความกลัวได้นะคะ
1: นะฮะอีกเรื่องนึงคุณหมอย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะก่อให้เกิดไปสู่กลุ่มโรคไปตกหมวดไหมบางคนแบบว่าผมก็เป็นบางทีออกจากบ้านเนี่ยต้องไปดูปลั๊กไฟมือไปลูบว่าเราดึงปลั๊กออกแล้วนะเป็นอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งก่อนออกจากบ้านได้เพราะเราเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าผมเป็นโรควิตกกังวลไหมฮะ
0: โรควิตกกังวลอันนั้นที่เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือ obsessive compulsive disorder อันนี้จะมีอยู่2อาการหลักสำคัญก็คืออาการย้ำคิดกับย้ำทำนะคะคือย้ำคิดเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ามีความคิดผุดขึ้นมาโดยที่จริงๆก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผล
1: ครับ
0: อย่างเช่นคิดว่าเดี๋ยวไม่ได้ถอดปลั๊ก
1: หรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะไฟไหม้อะไรเงี้ย
1: บ้านเราจะไม่มีที่อยู่
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีความคิดไปล่วงหน้าตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ว่ามันจะห้ามการทำซ้ำไม่ได้ก็คือมีอาการทำซ้ำด้วยก็คือต้องกลับไปเช็คบ่อยๆบ่อยๆนี่คือมากกว่า 2-3 ครั้งขึ้นไป
1: ใช่คุณหมอบางที 3-4 ครั้งเป็นรูปผมไปรูปปลั๊กผมไปรูปแบบรูปแล้วนะแล้วก็พูดตัวเองว่าฉักดึงปลั๊กแล้วนะถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วปลั๊กเตารีดน้ำปิดแล้วนะแล้วออกจากบ้านเสร็จเอ๊ะเข้าไปอีกปิดแล้วนะดึงปลั๊กแล้วนะ
0: อันนี้ต้องแยกก่อนว่าไม่ได้เกิดจากความไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะคล้ายๆเผลอสติไปชั่วคราวเอ๊ะไม่แน่ใจว่าทำหรือยังอันนี้ไปเช็คได้แต่ว่าถ้าก็รู้ว่าแน่ใจว่าเอ๊ะมันอาจจะปิดแล้วเนาะ
1: ใช่แล้วก็ทำ
0: แต่ว่าเหมือนมันยังค้างใจเดี๋ยวขอไปเช็คอีกอะไรนะอันนี้ค่ะที่หลายๆครั้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือมีทั้งย้ำคิดและย้ำทำอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างบางคนก็เลยมาทำงานสายหรืออะไรเพราะว่าใช้เวลากับตรงนี้เยอะนะคะ
1: แล้วอย่างนี้คนที่เป็นลักษณะนี้มีวิธีแก้ไขหรือว่ายังไงไหมคุณหมอที่แบบจะทำให้เรารู้สึกลดอาการย้ำคิดย้ำทำลงได้บ้างอะไรเนี้ย
0: ก็คือการเผชิญกับความกลัวเนี่ยค่ะอย่างเช่นตอนแรกก็คืออาจจะต้องมีวิธีพฤติกรรมบำบัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นความคิดก่อนส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะก็รู้ความคิดก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเขาควบคุมไม่ได้อันนี้ค่ะอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความคิดเนี่ยเป็นจากตัวโรคไม่ใช่เราตั้งใจคิดนะคะแล้วให้คล้ายๆอยู่กับความคิดนี้โดยที่ยังไม่ย้ำทำก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีความคิดผุดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำ
1: แล้วขั้นไหนควรจะมาพบคุณหมอเพราะบางครั้งผมเชื่อว่าบางคนพอจะมาพบคุณหมอก็กลัวเพื่อนๆหรือว่าโรคประสาทหรือเปล่าจะเป็นกลัวแบบกลัวเหมือนเป็นป่วยร้ายแรงต้องพบคุณหมออะไรเงี้ยขั้นไหนคุณจะมาหาหมออ
0: ันดับแรกก็คือดูเรื่องของการกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วดูว่าเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนานแค่ไหน
1: มีผลตอบชีวิตประจำวันขนาดไหน
0: ใช่ค่ะคือแต่ละโรคเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การวินิจฉัย
1: ครับ
0: อย่างเช่นโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะแต่เป็นกลุ่มทางด้านเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหรือว่าเรียกว่าโรคแพนิคดิสออเดอร
1: ์ครับ
0: โรคแพนิคอันนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นระยะนานเกิน1เดือนแล้วก็มีเรื่องของตัวอาการที่แพนิคหรือระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นใจสั่นเหงื่อแตกไปมือไปเท้าชารู้สึกตกใจมากๆอยู่สักประมาณ 30กว่านาทีแล้วค่อยๆหายไปเนี่ยแต่เขารู้สึกมันรบ

0: ควรมากกว่ามีมากกว่าครั้งหนึ่งนะคะก็คืออย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยอันนี้ก็จะรบกวนการทำงานแล้วก็บางทีก็อันนี้อาจจะจำเป็นต้องมารักษา
1: ครับผมแล้วคนทำงานวัยทำงานทั่วไปเราจะป้องกันตัวเองอะไรไม่ให้เกิดอาการหรือเกิดกลุ่มโรควิตกกังวลนี่ฮะ
0: นั่นแหละค่ะเนื่องจากวิตกกังวลคือความคิดที่ไปล่วงหน้าก็คือคอยอยู่กับปัจจุบันขณะ
1: อยู่กับปัจจุบันหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็คืออยู่กับปัจจุบันบางคนเอ๊ะมองภาพได้ยากแต่จริงๆการคือรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งก็รู้ว่านั่งรับรู้สัมผัสร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวหรืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะพวกนี้ก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบางทีความคิดมันจะเบาลงนะคะแต่ว่าคิดก็คิดได้นะคะเพียงแต่ที่บอกว่าบางทีถ้าความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อความคิดหรืออาจจะเป็นความคิดจากตัวโรคอย่างที่ยกตัวอย่างโรคการคิดการทำไปแล้วนะคะ
1: แล้วกิจกรรมอย่างอื่นช่วยได้ไหมคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้คุณหมออ
0: ๋อใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายอาจจะช่วยได้ในบางสาเหตุที่เกิดจากความเครียดหรือมีความวิตกกังวลที่เหมือนกับร่างกายเพลียเหนื่อยนะคะการได้พักก็ทำให้ร่างกายมีพลังแล้วก็อาจจะสามารถทำให้จิตใจก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโรควิตกกังวลตรงนี้ได้
1: ครับเอาท้ายนี้อยากคุณหมอได้บอกอะไรกับคนวัยทำงานหน่อย
0: ค่ะอันดับแรกก็คือรู้ทันความคิดนะคะที่เริ่มไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะเนื่องจากโรคเนี่ยอาจจะส่งผลกับร่างกายระบบอัตโนมัติกล้ามเนื้ออะไรต่างๆออกกำลังกายนะคะมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่อนคลายสดชื่นป้องกันตัวโรคได้นะคะ
1: นะวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: โรควิตกกังวลโรควิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดกับวัยทำงาน 90% ซึ่งการวิตกกังวลเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจากอาการเครียดมีแรงกดดันเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้และมีอาการย้ำคิดย้ำทำซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจากการสังเกตความคิดของตัวเองคิดเฉพาะเจาะจงคิดไปล่วงหน้าเช่นงานจะเสร็จทันไหมแล้วถ้างานไม่เสร็จจะโดนดุหรือเปล่าคิดในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตถ้าเริ่มมีความคิดวิตกกังวลก็จะส่งผลกับอาการทางร่างกายเช่นปวดตึงกล้ามเนื้อนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียง่ายใจสั่นเหนื่อยง่ายส่งผลกับการเกิดโรคได้ค่ะโรควิตกกังวลยังเกิดจากความกลัวหรือโรคโฟเบียความกลัวในบางเรื่องเช่นกลัวแมลงสาบกลัวความสูงกลัวที่แคบก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลออกกำลังกายทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายความเครียดสามารถลดความวิตกกังวลได้หากมีอาการและส่งผลกับการใช้ชีวิตเป็นระยะเวลานานควรมาพบแพทย์ถามถึงสาเหตุของการเกิดโรคควรรู้ทันความคิดตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้จิตใจผ่อนคลายก็จะสามารถป้องกันโรคได้
1: เนี่ยค่ะช่วงนี้น้ำตาลอ่ะพยายามเดินขึ้นเดินลงบันไดบ่อยๆค่ะคุณหมอเพราะว่าอยากออกกำลังกายค่ะเพื่อที่หุ่นจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับไปบ้านที่ไรเนี่ยโอ้โหปวดเข่าทุกทีเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยช่วงนี้พี่ป้าก็ขึ้นลงบันไดบ่อย
1: ออกกำลังกายใช่ไหมพี
2: ่ลิฟต์พัง
1: ได้เล่นแล้วเนาะ
2: บันไดนั่นแหละครับปัญหาของคนที่อยากออกกำลังกายแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเอฟเฟคหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: หรือว่าอาจจะแบบเป็นเพราะว่าผิดวิธีอะไรอย่างนี้แน่เลย
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายดีๆร่างกายเราไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวไม่ได้ยืดวอร์มกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรงพอแล้วไปต้องใช้แรงเยอะๆเดินขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเข่าตามมา
1: แล้วเรามีวิธียังไงบ้างคะให้มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ปวด
3: เริ่มแรกเลยก็คือว่าออกกำลังกายให้ต้นขาแข็งแรงที่ง่ายสุดเลยก็คือเอาเป็นท่าสควอตติ้งเลยยืนกลางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองแล้วก็หย่อนก้นลงเหมือนคิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้อะค่ะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงใช่ที่สำคัญก็คือว่าขาจะต้องไม่แบกแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาย่อเข่าลงเนี่ยก็คือเข่าไม่เกินปลายนิ้วโป้งเท้าตัวเองก็ย่อค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนหรือใครทำได้นานก็แล้วแต่เลยทำก็จะได้มันจะเมื่อยต้นขาแต่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นท่าที่เหมาะที่จะบริหารให้กล้ามเนื้อต้นขาได้แข็งแรงพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงปุ๊บมันก็จะไปช่วยพยุงไม่ให้แรงกดลงที่ข้อเข่ามากเกินไปก็ทำให้อาการปวดเข่าลดลงหลังจากที่ออกกำลังกายเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อต่อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานมากเกินไปก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าก่อนต้นขาด้านหน้าก็คือพับขาลงก็มีแผลใช่
2: ทำให้ดีกว่า
3: ใช่หมอเป็นกระโปรงนะ
2: หรือพับ
3: นี้เนาะใช่ก็ยืดให้ก็จะตรงตึงตรงหน้าขาใช่ไหมคะ
2: คือเราต้องยกให้ถึงก้นเลยไหมคะให้ต้น
3: ก็คือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่ตึงมากก็จะยกถึงก้นได้แต่บางคนที่แบบตึงมากๆเนี่ยจะยกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอเราตึงไม่ได้ก็คือเอาแค่พอให้เราสึกตึงๆไม่ต้องฝืนร่างกายตัวเองเพราะแต่ละคนความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เนาะ
1: แล้วก็เปลี่ยนข้าง
3: แล้วก็สับกันอีกข้างนึงเหมือนกันนับครั้งไว้นับ1ถึง10นับเป็น1ครั้งนะคะทำอย่างเงี้ย10ครั้งโอเคใช่ก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหน้าต่อมาเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังก็คือเหยียดขาไปแล้วก็มือแตะปลายเท้าใช่โอ้โห
1: ได้เลยอ่ะ
3: ก็คือให้เรารู้สึกว่าตึงนงข้อพับเข่าด้านหลัง
1: แล้วฝั่งนี้ต้องตึงด้วยใช่ไหมคะตรงนี
3: ้ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ตรงข้อนี้ใช่เหมือนการยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งเหมือนกันใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายไปเมื่อตะกี้ข้อเข่าเวลาที่เราจะขยับเคลื่อนไหวเนี่ย มันอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อรอบๆแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้แรงที่มากดที่ตรงข้อเข่าเนี่ยมันน้อยลงทำให้กระดูกเข่าเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็เสื่อมช้าลงไปด้วย
2: คราวนี้ก็ถ้าเราทำแบบนี้ประจำการขึ้นลงบันไดก็จะเป็นเรื่องง่าย
3: ใช่
2: แล้วก็จะไม่มีการเจ็บปวดอักเสบต่อมาหลังจากที่ออกกำลังกายด้วยการขึ้นลงบันได
3: ค่ะ
2: ได้เลย
1: ค่ะก็วันนี้นะคะได้ไปอีก1เซตแล้วค่ะสำหรับการบริหารข้อเข่านะคะก็เอาไปฝึกกันได้นะคะ
2: แล้วก็ติดตามต่อนะครับว่าท่าอื่นๆที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงมีอะไรบ้างครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186

6-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริวอันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อและด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่า

0: เด็กคนเนี้ยเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็กจริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
0: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
1: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันเป็นได
1: ้
0: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอะที่เคยเป็นอะซึ่งบางทีตัวเด็กอะไม่รู
1: ้
0: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
1: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
1: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเม
0: อร
1: ์กับอยู่ไม่นิ่ง
0: ครับ
1: หุนหันพลันแล่น
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
0: ่ครับผม
1: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระวัฒนศาสตร์ไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัวเล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
1: ไปถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
1: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
0: ๆ
1: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
0: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็ก เป็นช่วงวัยไหน
1: ครับ
0: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนอร์เซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: คร
0: ับ แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมหรือว่าเวลาทำแสดงวิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่อจนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
1: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี้ บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย เขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดี แล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสติมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสติมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าปู่ฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลล์เอสติมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเอง เขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่

0: รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นแล้วเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนแหละก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนะผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วทำตรงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี้ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: แ
0: ต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูก

0: วิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาร์ทชั่นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาร์ทชั่นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาร์ทชั่นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาร์ทชั่นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาร์ทชั่นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาร์ทชั่นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาร์ทชั่นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ค
0: ือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอริวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ทางมหิดลแชนอลครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอันนึงที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มากๆ
0: แน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆจ้ะ
0: ครับพี่พัดครับพี่พัดอยู่ไหนอ่ะพี่พัดกูพี่พัดพี่พัดครับอ้าวพี่พัดไม่ยืมอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่ขอประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปลาพี่หมวยรอ